0: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
2: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-153

0: ำแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจ
1: พรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็คเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
4: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
3: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
5: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวง
3: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่า ใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16.23 บาทต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบ Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
1: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
2: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk-in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณ1%หรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญทั้งนี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวกับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เซียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
1: นายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
0: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก 3-0 เซต 25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้ลั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา 2-0 เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน 2-0 เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา 12-2 ทั้ง2เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชนะทั้ง3นัดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้โอวาทกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรจะพามีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเราเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางไทรเอ้าชายและหญิงและรถเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 น.ที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.24 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.1 นาทีกับกปท.สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกรธลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกรธแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.สารานุกรมไทย

0: เทพของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอ

0: ของเฟซบุ๊กโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

สมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ทำไมแม้แต่บ้านทุ่งบ้านท่าที่เราหวังว่าจะมีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ในสังคมที่มีแต่การแข่งแย่งแต่มันก็มีมลพิษที่น่าชิงชังอย่างน่ารังเกียจเหมือนเมืองใหญ่ๆไม่มีผิด
2: เดี๋ยวจะเย็นหน่อยวิกกี้เป็นอะไรกันนะหน้าหงิกหน้างอบ่นอ้าบ่นเอา
1: อยากรู้ใช่ไหม
2: อย่าทำเป็นคนขี้ยั่วหน้าเดี๋ยวก็ได้ยั่วกับขี้หรอก
1: ไม่ตลกเลยถามผมก็ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
3: กำลังสงสัยไม่ว่าจะไปในหมู่บ้านสักพักใหญ่แต่นี่ไปพักเล็กๆขมุขมอมอารมณ์เสียกลับมาเพราะอะไรอ่ะ
4: เราถูกฉุด
3: ฮะ
4: บ้าชะมัดเลยขนาดฉันอยู่ที่นี่เกิดที่นี่แต่ยังไม่ว่าจะถูกคนฉุดอย่างหน้าด้านๆเพราะดีที่ช่วยตัวเองหลุดมาได
1: ้มิงั้นอย่างน้อยๆเราคงสะบักสะบอมป่นปี้กลับมา
2: เราฟังดูแล้วจะไม่เข้าใจเลยนะพวกใครมันทำอะไรเธอสองคน
1: ถูกฉุดนี่ไม่เข้าใจเหรอ
2: รู้แล้วว่าถูกฉุดใครแล้วฉุดที่ไหนต้องทำอะไรกันบ้าง
1: ไอ้พวกมันจะใส่รับจ้าง
2: พวกไหนหรือว่าพวกที่มาส่งเรา
4: ไม่ผิดหรอกพวกมันนั่นแหละมันก็รู้นะว่าฉันอยู่ที่นี่แต่มันก็ยังทำกับเราอ่ะ

0: ระยำกลางวันแสกๆผีกล้าทำขนาดนี้ถ้าในยามค่ำคืนผีเขิมมากขนาดไหนเนี่ย
1: โชคดีนะที่ผมใช้ไหวพริบทำให้รอดตัวมาได้อย่างบุดบิดแบบนี้แสดงว่าพวกเนี้ยเคยทำมาหลายครั้งจนได้ใจอันธพาลกวนมือ
0: เราจะยอมอย่างนั้นเหรอ
2: จะไปทำอะไรกับมันอย่าลืมนะว่ามันเจ้าถิ่น
1: แล้วจะปล่อยให้มันได้ใจแบบนี้เหรอเธอคิดว่ามันจะเลิกรางั้นเหรอ
2: ปุยการพิมเสนไปแลกเกลือขืนก็ไปแตะต้องมันเดี๋ยวมันก็ยกพวกแห่มาหาเธอหรอก
0: ทุกคนลืมไหมหรอว่าเธอคือคนที่นี่เหมือนกันนะพูดไปทำไมมีเพราะเราก็คือเจ้าถิ่นเช่นกันนะถ้าเรากับมันจะไม่รู้จักกันโดยตรงมันต้องรู้ว่าเราเป็นใครถ้ามาทำกับเพื่อนเราแบบนี้ใช่ได้ที่ไหน
3: ถูกต้อง
2: คิดจะต่อความยาวสาวความยืดใช่ไหม
0: อยากรู้ว่าทำไมมันทำอย่างนั้น
2: ไม่ต้องถามก็เดาได้สันดานอันธพาลมันอยากทำอะไรก็ทำความพอใจของมันเท่านั้นอ่ะคือความถูกต้อง
4: อย่าดีกว่าเดี๋ยวเรื่องราวจะไปกันใหญ
1: ่วิกกี้ก็ไหนเมื่อกี้โกรธแค้นนักหนาล่ะทำไมตอนนี้เกิดใจดีขึ้นมาฮะ
4: ไม่อยากให้การมาพักผ่อนของเราต้องมีเรื่องราวใหญ่โตกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนกันไปหมด
0: เย็นไว้โยมเรื่องนี้ผู้ชายเขาคุยกันได้
2: พวกเธอจะเอาเรื่องให้ได้เหรอฮะ
0: พวกเราไม่ใช่อันธพาลนะบุ๋มแต่การที่ปล่อยไปไม่เอาเรื่องเนี่ยพวกมันก็จะได้ใจแล้วต่อไปเธอคิดว่ามันจะเลิกต่อยากับเธอเหรอเจียงน้อยต้องพูดกับมันว่าที่ทำลงไปนั้นไม่ถูกไม่เช่นนั้นจะว่าแต่บุ๋มรั่ววิกกี้เลยนะใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงโผล่ไปให้มันเห็นหน้ามันไปเล่นงานหมดยิ่งชาวบ้านต้องอาศัยบริการรับจ้างของมันไอ้พวกเนี่ยจะไม่มีการละเว้นต้องช่วยโอกาสฉุดคร่าข่มขืนอันตรายแค่ไหนถึงเธอจะสอนบทเรียนให้มันไปบ้างแล้วคิดว่ามันไม่รู้สึกอะเราก็ควรจะแสดงออกหรือพูดกับมันให้รู้เรื่องไปเลย
1: เราเห็นด้วยกับเมธ 100% เลย
0: เราก็เหมือนกันจะห่วงเลยนะไม่มีอะไรมากหรอกไม่ได้คุยกันแล้วคิดว่ามันคงเข้าใจบ้างไม่พูดซะบ้างมันอันตรายมากนะ
4: วิกกี้อะไรเหรอผม
2: เตรียมตั้งหน่วยกาชาดเราจะมีคนเจ็บมาขอการรักษาพยาบาล
4: เราจะขอรถปลารถร่วมให้พร้อมเลยนะ
2: เอามาทำไมรถปรับอากาศรถร่วมบริการน่ะ
4: โปรเทคเตอร์ร่วมกับตันยู

0: เกิดมาเพิ่งเจอผู้หญิงเก่งกว่านี้แล้วโว้ย
1: จะมองว่าเป็นบทเรียนทีเดียวนะกุญแจรถตกเจอดินทรายเขาเต็มหน้าเต็มตาต่อไปไม่ว่ากระเป๋าตังตกผ้าชิ้นหน้าตกหรืออะไรตกก็ตามอย่าได้ไว้ใจเป็นขาด
0: อย่างอื่นตกนะช่างเขาเถอะเพราะมันเป็นพลาสติกของเทียมไอ้ของจริงนะมันไม่ตก
1: มาชนแก้วกันหน่อย
0: ทุยดื่มดื่มฮะ
2: ฮึ่มฮึ่มฮึ่มชนแก้วทำไมวะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรยังเดิมๆๆๆๆๆเข้าไปถ้านั้นมันก็หมดเรื่องชงก้องยนแก้ว
0: อะไรของมันวะเครียดกันถึงขนาดนี้เชียวเหรอ
1: นั่นน่ะสิแกนนี
2: ่อะไร
1: เอ็งแค้นขนาดไม่ยอมปุกอยากพูดอยากจาเฉย
2: เฮ้ยข้าพอจะเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจว่ายังไงฮะ
2: ก็ที่ชนแก้วกันเนี่ยมันเป็นการร่วมฉลองเนื่องในโอกาสที่เอ็งสองตัว
1: เอ้ยคนแหม
2: เสียเหลี่ยมแก่ผู้หญิงสองคนใช่ไหม
0: คือ
2: ได้แล้วและยังฉลองกันอีกเหรอวะเธอเจ็บสิวะเจ็บเจ็บฮะแต่ข้าไม่แพ้ไว้ไอ้ที่แพ้ไว้นั้นมันเป็นการแพ้ฟาวเพราะว่าถูกแตะตามกับเข็มขัดกติกาสากลนะวะ
0: เฮ้ย
2: อะไรวะ
0: คิดมากไปได้ไหนแกนวันพระไม่มีหนเดียวหรอกวะวันพระหลังน่ะเราค่อยแก้ตัวใหม่ก็ได
1: ้เฮ้ยวันพระหลังน่ะคือวันที่ผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตจะไม่เป็นอนาคต
0: วันพระหน้าก็ได้วะ
1: เฮ้ยแก้ตัวไว้บ่อยระวังจะแก้ผ้าแล้วแก้ไปแก้มานะอาจจะไปแก้ในคุกก็ได
2: ้แต่กูไม่ยอมคนแนวไอ้เสียเชิงนักเลงด้วยกันมันยังพอว่าหน่อยนี่ดันเสียเชิงผู้หญิงแล้วก็แค่สองคนเท่านั้นด้วยนี่โทเอ
0: ้
2: ย
0: เย็นไว้ไอ้แกนถึงยังไงเราก็ต้องไปทวงคืนจนได้มาวะ
2: ฮะ
0: ดื่มแก้เซ็งไปก่อนฮะ
1: ใช่แล้วโอกาสของเรายังมีนะชนแก้วอีกทีนะมา
2: ชนอีกอ่ะชนอีกอ่ะนี่อ่ะชนเรื่อย
1: เอ้าเฮ้ยทำไมไปจับแขนกูวะ
3: พวกกู
0: แล้วมันเรื่องอะไรกันวะพวกกูจะดื่มมึงมาจับมือกูทำไมไอ้นม
2: อะไรนี่กูก็อยากจะถาม
1: มีคำตอบไหม
4: มีแน่

0: ่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: าชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: กับลุงไปคลานชุดไอ้เวน
2: พวกมึงทำอะไรกันอ่ะ
3: มึงต้องได้คำตอบแน่นอน
2: เพราะอะไรวะมาถึงก็ไม่ทันเห็นหน้ามึงก็ใส่เอาอ่ะ
1: กูมาเพื่อเตือนสติพวกมึงการทำหากินของพวกมึงน่ะด้วยการบริการรับส่งคนระหว่างหมู่บ้านกับตลาดนั่นน่ะเป็นการบริการที่ดีอำนวยความสะดวกให้ผู้คนและพวกแกได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนแต่ในกรณีที่พวกมึงสวมคราบอันธพาลคราบของสัตว์นรกที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อแย่งชิงจุดคราบผู้หญิงไปข่มขืนอนาจารพวกมึงจะได้รับทุกข์ได้รับการลงโทษไม่ว่าจะโดยญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของผู้เสียหายก็ดีจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ดีพวกมึงหนีไปไหนพ้นทีนี้เข้าใจได้ยังว่าทำไมพวกมึงจึงต้องล้มลุกคลุกคลานจุดแทบเท้าพวกกูแบบนี้

0: พอหรือยังถ้ายังลุกขึ้นมาอีก
1: มันยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนลุกขึ้นมาคำตอบใหม่ซิลุกขึ้นมา
2: ไม่มีใครลุกขึ้นมาถามอีกหรอวะฮะ
3: ผมอยากถาม
2: ได้เลยฉันจะตอบ
3: เอ้ยไม่ใช่แบบนี้ทอปิดข้างบนยกข้างล่างปิดข้างล่างข้างบนยกตรงกลางอีกแล้วสองมือแค่นี้จะปิด3ที่3ทางได้ยังไง
2: เกิดอยากได้คำตอบใช่ไหม
3: ใช่ครับแต่ไม่ใช่วิธีนี้คือผมเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าสามตัวนั่นน่ะมันสั่งของมากินมาดื่มกันตอนที่มันดื่มอ่ะมันก็ดื่มกันคนละนิดละหน่อยแล้วก็คงไปนอนหลับสุมสุมกันอยู่แบบนี้แล้วค่าโต๊ะค่าของเสียหายค่าอาหารเครื่องดื่มล่ะผมจะเก็บกับใครไม่ทราบ
2: เอาไปค่าเสียหาย
3: ขอบคุณครับนึกว่าจะเช็คบิลแล้วจะเก็บที่ใครไม่ได้
1: จะแถมหน่อยไหมล่ะ
3: ผมว่าไม่แถมดีที่สุดแล้วครับ
0: แล้วค่าทีบอ่ะเอาไหมค่าทีบอ่ะ
3: เอาไว้ให้เจ้าสามตัวนั้นเถอะครับผมพอแล้ว
2: งั้นไปวะ
1: โชคดีนะลุง
0: โชคดีนะลุง
3: ขอบคุณครับทีนี้พวกมึงอ่ะจะซ่าออกไหมวันนี้อ่ะเห็นซ่ากันนักไอ้สามคนเนี่ยเจอของแข็งเข้าให้นอนเงียบไม่พูดไม่จาเลยแต่ร้านกูแย่ตามเคยเว้ยยังดีที่เขายังยอมควักจ่ายให้ง่ายๆเป็นพวกมึงแล้วก็สลึงเดียวกูก็คงไม่ได้แล้วเว้ยทุยถมรถหน้ามันซะเลยขืนถมต่อหน้ามึงเตะกูแน่ๆเลยเพราะงั้นต้องถมตอนนี้แล้วเว้ย

0: ู้ชายนี่ก็บ้าจังเลยนะก็ไม่กลัวอะไรซะบ้างเลยพอรู้ว่าผู้หญิงที่ก็ชอบถูกรังแกแหมห้าวเย็นเลยเอาไปถล่มพวกมันจนได
1: ้แฟนเธอนั่นแหละตัวดีวิกกี้ห้ามก็ไม่ฟัง
0: นี่เมธแฟนตัวต่างหากที่เจ็บร้อนกว่าใคร
1: เมธเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นคนที่นี่ลูกบ้านนี้ไม่น่าจะถูกรังแกกันหนำซ้ำเขายังห่วงเพื่อนเขากลัวเพื่อนจะไม่ปลอดภัย
0: ห่วงเพื่อนหรือว่าห่วงหล่อนกันแน่ยะแม่บุ๋ม
1: ห่วงเพื่อนเยหล่อนมาเที่ยวกันทั้งทีกลับมาถูกไอ้พวกกิ๊กก๊อกรังแกเขาก็ทนไม่ได้และนายทรงวุฒิกับนายสุรเดชเขาก็ไม่ยอมไม่ใช่เพราะห่วงฉัน
0: พอกันแล้วว่าจึงจะมาโทษคนนั้นคนนี้ฉันเดินตัวเนี้ยถ้าเธอเดินแล้วเดินสิ
1: ไอ้หมาหอนอีกแล
0: ้วผีนี่ปากคำมาแล้วมั้งจะเดินตัวนั้นเหรอ
1: บ้านะสิขืนเดินตัวนี้เธอก็กินสามต่อสิยะ
0: แล้วจะเดินตัวไหนล่ะเดินฝนมาเหรอ
1: นั่นสิไม่มีเขาฝนมาก่อนเลยนี่นา
0: เดินเดินเดินจะแก้หมากหรือไง
1: เดินมาเนี้ย
0: ทำไมตัวนี้ของฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะก็ฉันไม่ได้เดินนี่นาแล้วเมื่อกี้เธอก็ไม่มีตาเดินอยู่แล้วเดินตัวนี้ได้ยังไงล่ะ
1: ใช่หรือเปล่าวิกกี้ตัวหมากฮอตเดินเองได
0: ้ฉันกำลังจะถามเธอเหมือนกันว่าฉันตาฝาดหรือเปล่าทำไมหมากฮอตมันเดินได้เอง
1: ฉันอาจจะตาลายเหมือนเธอก็ได้มันอะไรกันแน
0: ่เป็นไปได้ยังไงเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรแบบเนี้ย
1: มันเดินเองจริงๆเหรอ
0: ก็เห็นอยู่อะไม่เอาแล้วจ้องกระดานหมากฮอตจนตาลายไปตามๆกันแล้ว
1: แปลกจริงๆ
0: ไม่เอาแล้วลาเขา

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: ตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: music. Chiang Mai Radio Fresh Up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
15: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: กับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
1: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: ของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาซึ่งในการพระราชพิธีดังกล่าวทางสถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ก็จะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 9:55 น.จนเสร็จพิธีจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยได้เฝ้าติดตามการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีดังกล่าวร่วมใจน้อมถวายบุญกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะและเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ู้ได้ที่เมื่อเผชิญกับงานเล็กๆจิตใจที่กว้างใหญ่พิมพ์งานเองได้จิตใจที่กว้างใหญ่ห่อของขวัญได้จิตใจที่กว้างใหญ่กวาดพื้นได้จิตใจที่กว้างใหญ่ล้างชามได้จิตใจที่กว้างใหญ่ล้างก้นลูกได้จิตใจที่กว้างใหญ่เช็ดรถได้ดังนั้นในโลกนี้จึงไม่มีงานใดเลยที่ไม่สมศักดิ์ศรี
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ผู้ฟังคะวันนี้มีโอสุกี้สาขามีโชคพลาซ่าขอแนะนำป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทานง่ายกรอบอร่อยไม่เหมือนป่อเปี๊ยะที่ไหนแน่นอนเมนูพิเศษแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแวะมาค่ะนีโอสุกี้ป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสตีกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัย

0: ญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความทะเยอทะยานสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นจะทำให้เรายิ่งใหญ่แต่ความทะเยอทะยานบางครั้งก็มีข้อผิดพลาดในลักษณะเดียวกับที่ความมั่งคั่งอาจกลายเป็นความโลภได้ค่ะความละโมบเริ่มจากการสะสมทรัพย์เพื่อสร้างความสุขและจบลงด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องระวังไม่ให้เป็นเช่นนั้นนะคะเฮนรี่วอร์ดบีเชอร์ได้กล่าวว่าคนดีเปรียบเทียบและประมาณตนเองด้วยความคิดที่สูงกว่าเป็นแรงบันดาลใจขณะที่คนเลวทำด้วยความคิดที่ต่ำกว่าว่าเป็นความทะเยอทะยานไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจหรือความทะเยอทะยานเราควรเปรียบเทียบตัวเองด้วยความคิดที่สูงกว่าความคิดของเราขณะนั้นและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะเพราะความทะเยอทะยานไม่ใช่ข้อบกพร่องหากมีแต่พอดีความทะเยอทะยานเกินความสามารถจะแสดงให้เห็นจุดบกพร่องและไม่ทำให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นทำแต่พอดี

0: โรเซียซากรถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Honda Wave 110
0: 125
1: Supercar
0: Scoopy
1: Tiono Plus
0: Lee
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Honda Wave 110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
0: ยังไม่พอ
1: ของแถมจัดเต็ม
0: ทั้งตู้เย็น
1: เครื่องซักผ้า
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: สูงสุดกว่า
0: 8,000 บาท
1: โปรแรงแบบนี
0: ้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจ
0: บริการหลังการขาย
1: การันตี
0: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
1: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
0: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์
1: ทุกสาขา
0: ลดถล่มราคาสินค้า
1: ที่นิยมพาณิชย์
0: กับมหกรรมเครื่องซักผ้า
1: ซื้อไซส์ใหญ่19กิโล
0: ซักผ้านวมได้ชิลๆ
1: จะซักกี่รอบ
0: ก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาท
1: จะถังเดียว
0: ฝาหน้า
1: หรือ2ถัง
0: ราคาคุ้มทุกตัว
1: ดาวเบา
0: ผ่อนสบาย
1: เริ่มเพียงหลักร้อย
0: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: Mass FM
1: ข้อมูลจากไทยโพสต์อาจารย์ปริญญาเผยผลงานระดับโลกของพระองค์พาที่คนไทยไม่รู้นายปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ภาพพร้อมเฟซบุ๊กสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความยุติธรรมผลงานของพระองค์พาที่คนไทยไม่รู้คนไทยทราบว่าพระองค์พาทรงเป็นนักกฎหมายจบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านความยุติธรรมในหลายๆประการแต่อาจจะไม่ทราบกันมากนักโดยเฉพาะคนในรุ่นหลังว่าพระองค์พาทรงงานด้านความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนอย่างจริงจังถึงกับทรงเลือกที่จะเป็นอัยการมากกว่าเป็นผู้พิพากษาเพราะทรงเห็นว่าจะช่วยคนได้มากกว่าโดยทรงช่วยเหลือทางคดีและให้คำปรึกษากฎหมายให้ประชาชนด้วยพระองค์เองอยู่เนืองๆและผลงานโดดเด่นที่สุดของพระองค์พาคือการยกระดับสิทธิผู้ต้องขังหญิงจนกระทั่งเกิดเป็น Bangkok Rules หรือข้อกำหนดกรุงเทพที่สหประชาชาติให้การรับรองในปีพ.ศ. 2553แต่สิ่งที่คนไทยอาจจะไม่รู้กันเลยคือพระองค์พาทรงมีผลงานที่ส่งผลในระดับสากลยิ่งกว่า Bangkok Rules คือการผลักดันให้ความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมมาทราบเรื่องนี้ตอนที่พระองค์พาทรงเสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีวันนั้นคือวันที่17ธันวาคม2562ตอนนั้นผมเป็นรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีหน้าที่รับเสด็จพร้อมกับอธิการบดีในขณะนั้นคือรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติโดยผมมีหน้าที่ต้องพาพระองค์พาชมอาคารพร้อมกับบรรยายสรุปให้ทรงทราบเรื่องการสร้างอาคารอุทยานเรียนรู้ป่วย100ปีให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะพระองค์พาทรงถามผมอย่างเป็นกันเองในระหว่างผมพาเสด็จสีหน้าดูแปลกพระทัยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนดังเช่นผมมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG Sustainable Development Goals ผมจึงทูลตอบว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมจึงทำงานในเรื่องนี้โดยตรงและความจริงแล้วนักกฎหมายก็ควรต้องสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะข้อ16คือสันติภาพและความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายผมชอบข้อ16มากที่สุดครับเพราะสันติภาพยากจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความยุติธรรมผมจึงทึ่งและดีใจมากที่สหประชาชาติเข้าใจเรื่องนี้และนำเรื่องความยุติธรรมมาใส่ไว้ในข้อ16คู่กับสันติภาพครับเมื่อพระองค์พาฟังผมก็ทรงพระสวนเบาๆแล้วก็บอกสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะจากนั้นก็ทรงเล่าว่าเป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้เองในตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติที่เวียนนาตอนนั้นคือปีพ.ศ. 2557สหประชาชาติกำลังร่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งทีแรกข้อ16นี้มีแค่เรื่องสันติภาพเท่านั้นพระองค์พาเห็นว่าต้องมีความยุติธรรมคู่กันในข้อนี้ด้วยจึง

0: ทรงผลักดันจนสำเร็จเพราะสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างความยุติธรรมค่ะผมแปลกใจมากเมื่อได้ฟังจากพระองค์พาที่แท้เรื่องนี้เป็นผลงานของพระองค์พาเองหรือนี่คนไทยไม่รู้กันเลยนะครับว่าการที่ความยุติธรรมเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกประเทศทั่วโลกเป็นเพราะพระองค์พาและนี่คือมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบไว้กับมนุษยชาติผมตั้งใจว่าจะจัดสัมมนาเรื่องความยุติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทูลเชิญพระองค์พาเป็นองค์ปาฐกเพื่อจะขยายความและผลักดันเรื่องนี้ต่อแต่น่าเสียดายหลังจากนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นทำให้ความตั้งใจดังกล่าวไม่มีโอกาสทำให้เกิดขึ้นดังนั้นหลังจากนั้นเมื่อผมได้รับผิดชอบในการดูแลเนื้อหานิทรรศการถาวรเรื่องพระองค์พาที่หอประชุมกิติยาคารที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผมจึงได้นำเรื่องนี้ไปเล่าไว้ในนิทรรศการด้วยเพื่อให้มีการบันทึกเอาไว้และให้ทราบกันว่าการที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ16มีความยุติธรรมคู่กับสันติภาพเป็นผลงานของพระองค์พาแม้ว่าจะคาดหมายได้จากแถลงการสำนักพระราชวังฉบับก่อนหน้านี้แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงผมก็ยังใจหายไม่ใช่เพราะเคยสอนท่านแต่เพราะอัธยาศัยความไม่ถือพระองค์และที่สำคัญผมใจหายกับการที่เราได้สูญเสียนักกฎหมายที่ทรงเป็นกำลังสำคัญเรื่องความยุติธรรมของประเทศไทยอย่างไม่มีวันกลับขอเราทั้งหลายโดยเฉพาะนักกฎหมายไม่ว่าจะเคยเป็นอาจารย์สอนท่านเป็นรุ่นพี่เป็นพระสหายร่วมรุ่นหรือเป็นรุ่นน้องหรือไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายจบจากสถาบันใดขอให้ช่วยกันสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดังที่พระองค์พาได้ทรงงานไว้และขอให้กุศลในเรื่องความยุติธรรมจงดลบันดาลให้ท่านทรงประสบแต่สันติสุขในสวรรคาลัยไปตลอดกาลนานเทอญจากโพสต์ของอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานดังมีรายการต่อไปนี้ในวันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัณนยสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
1: FM
2: Mass FM
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาส ึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: ถูกจริง
3: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: เซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50 ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
2: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยที่ TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่21ถึง24กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวมัตตบันตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

Radio Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: รงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชมดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์เท่านั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสวัสดิเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7 วัน15 วัน50 วันและ100 วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ร่วงลับนะครับและก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตมวานนะครับสัตตมวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17 ถึง 18 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานหรือ15 วันเมื่อวันที่25 ถึง 26 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญ ญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30 ถึง 31 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันนะครับในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณนี่เพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตมวานปัณรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับ ซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบวรวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆ ยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับ

0: ะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที่
1: ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ภะคะวะโต

านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับ

ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ติธรรมปฏิธรรมตุมหัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์โอทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับ

0: รวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทํานองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับโดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับพระ4รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
0: ท่าน านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภทโดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9 เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

0: ยพระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาจส่งออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาจส่งในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: ารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19 กันยายน 2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง 15:30 น.และสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงทรัศนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19:00 น.ครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงเกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับ

0: จิตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุขโภ
1: พระสงฆ์

0: 上把怎么走过，
1: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎรทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับนี่เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: สงฆ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
1: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: สงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระผู้สาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคุมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: เมื่อท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับนั้นเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิทยาอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมาย ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา

ชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับ

0: ผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการจัดหางานเปิด 42,000 อัตราทั่วไทยชู2แพลตฟอร์มช่วยคนไทยหางานสร้างรายได้นายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานติดตามสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลตำแหน่งงานจากนายจ้างมาจับคู่กับผู้สมัครให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและทักษะโดยปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 42,000 อัตราครอบคลุมหลากหลายสาขาอาทิงานผลิตประกอบและบรรจุภัณฑ์พนักงานขายเจ้าหน้าที่สำนักงานงานคลังสินค้าและตำแหน่งอื่นๆในหลายภาคธุรกิจนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังส่งเสริมการใช้2แพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสการมีงานทำได้ง่ายขึ้นได้แก่ไทยมีงานทำศูนย์รวมตำแหน่งงานจากภาครัฐและเอกชนช่วยค้นหาและจับคู่งานตามพื้นที่ภูมิลำเนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้สมัครสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนผู้ที่สนใจงานฟรีแลนซ์งานเสริมหรือประกอบอาชีพอิสระสามารถใช้แพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นช่องทางเชื่อมโยงผู้มีทักษะกับผู้ว่าจ้างโดยตรงครอบคลุมงานหลากหลายประเภทเช่นกราฟิกและออกแบบการตลาดและโฆษณาการเขียนและแปลภาษางานภาพและเสียงเว็บแอนด์โปรแกรมมิ่งงานบริการงานช่างและงานสอนโดยผู้ว่าจ้างและผู้รับงานสามารถเจรจาจ้างงานกันได้โดยตรงไม่มีค่าธรรมเนียมกรมการจัดหางานมุ่งให้ทั้ง2แพลตฟอร์มเป็นอีกช่องทางสร้างโอกาสการมีงานทำสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังหางานประจำต้องการเปลี่ยนงานผู้ว่างงานผู้สูงอายุผู้จบการศึกษาใหม่ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำทักษะและความถนัดมาสร้างอาชีพหรือหารายได้เพิ่มเติมผู้สนใจค้นหาตำแหน่งงานสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำส่วนผู้ที่สนใจรับงานอิสระสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหรือแอปพลิเคชันคนทำงานอิสระสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H
13: PlusYou are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคาร Olympic Plaza อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song เสนอรายการ Beautiful Sound.

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายสำหรับคุณวันนี้ขอสุขสันต์วันเสาร์วันที่ฝนมาแต่เช้าเลยนะคะก็ทำให้คุณนอนตื่นสายแบบไม่ต้องกังวลใจอะไรฝนตกนี่นาก็นอนพักไปเรื่อยๆก็ให้สมกับที่ทำงานเหนื่อยมาตลอดทั้ง5วันนะคะส่วนบางท่านที่ยังต้องทำงานเราก็จะมีเพลงดีๆอยู่เป็นเพื่อนคุณวันนี้แกลลี่เลวิสแอนด์เดอะเพลย์บอยส์นะคะเป็นผู้ร้องเพลง Rhythm of the Rain ที่เพิ่งจบลงไปพร้อมกับตามด้วย The Cascades ที่เคยร้องเพลง Rhythm of the Rain เหมือนกันแต่ก็มาร้องเพลง My First Day Alone มีเสียงไก่ขันมาตั้งแต่ต้นด้วยตื่นเช้ามาวันนี้เหงาๆอยู่คนเดียวพร้อมกับสายฝนเหมือนบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นเพลงของวันเสาร์ที่ฟังเพลินเสมอนะคะเราเคยฟังกันมาหลายสิบปีกลับมาฟังวันนี้ก็ยังน่าฟังอยู่นะคะอยู่คนตรงนี้จนถึงเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงนะคะสภาพอากาศวันนี้ฝนมาแต่เช้านะคะบางบ้านอาจจะตกหนักแต่บางบ้านอาจจะโปรยๆลงมาให้รู้ว่าฝนตกสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพภาคใต้ฝนตกหนักเลยค่ะใครคิดจะไปเที่ยวสัปดาห์นี้ต้องงดเว้นก่อนนะคะไปคงไม่สนุกแล้วก็รวมทั้งเชียงใหม่ของเราอุณหภูมิโดยรวมจะเป็น26องศาเซลเซียสมีเมฆมากแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งบางแห่งก็ตกไม่คะนองนะคะตกโปรยปลายลงมาให้รู้ว่าฝนตกนะคะวันนี้รักษาสุขภาพให้ดีก็แล้วกันค่ะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ราบรื่นสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถื ื้นหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กู Song Good Memory วันนี้เป็นเพลงที่ร้องกันค่อนข้างจะเยอะนะคะที่เราได้ยินโด่งดังในยุค 70s น่าจะเป็นเพลงที่ The Beatles ร้องนะคะนั่นก็คือเพลง A Taste of Honey นะคะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มีมาตั้งแต่ปี1950 Bobby Scott และ Big Maro เป็นเวอร์ชันแรกที่เขียนเพลงนี้แล้วก็ร้องนะคะในยุคนั้นต่อมาก็จะมีใครต่อใครหลายๆคนร้องรวมทั้งแพทบูนที่เป็นเวอร์ชันเลือกมาฝากคุณวันนี้ก็เราเปิดเพลงยุค 60 นะคะส่วนเวอร์ชันที่ร้องเพลง A Taste of Honey ดังที่สุดปี1978เป็นของบูกี้อูกี้อูกี้นะคะได้รับความนิยมสูงสุดค่ะฟังแพทบูนนะคะกับเพลง A Taste of Honey แล้วก็ลองเปรียบเทียบในใจกับ The Beatles แตกต่างกันมากเลยนะคะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อปค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟตเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทั้งนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อคอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอก iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณๆทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์

0: ชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายสบายดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์ ดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ

ฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะของบริการ Beautiful Sound นะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียว Shim Lips จะเริ่มต้นรายการกับเพลง Roses Sarred เพลงที่2เป็นเพลงของ Lynn Anderson นะคะขอบคุณสำหรับกุหลาบทั้งสวนนะคะแต่ว่าไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างนั้นทำไมลองฟังดู Rose Garden นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของลินดารอนสตัดพูดถึงกุหลาบไว้อย่างน่าฟังเพลงสั้นๆแต่ว่าฟังแล้วติดหูและฟังแล้วชอบทันทีนะคะเพลงที่ชื่อ Love is a Rose นะคะฟังทั้ง3กุหลาบ3ชนิด3แบบนะคะอาจจะตรงกับใจของคุณสักเพลง2เพลงนะคะคุณส่งผ่านไปแล้วมาถึง Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวค่ะ

ถึงช่วงส่งท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะขอคิดเล็กๆน้อยๆฝากไว้ก่อนจากกันทุกวันเลยนะคะ Beautiful Sound Code วันนี้อยากจะบอกว่าถ้าการเสียสละช่วยทำให้หัวใจดวงหนึ่งมีความสุขก็ไม่ใช่การเสียสละอีกต่อไปหากแต่เป็นสิทธิพิเศษบิวตี้ฟูลสาวขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรายการค่ะเราจะกลับมาพบกันเที่ยงวันจันทร์นะคะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านระมัดระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็น้ำป่าไหลหลากฝนตกด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซล่ารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควตาที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับการไฟฟ้าในพื้นที่หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทรัฐจะสนับสนุนตามจำนวนที่ใช้จริงแต่หากค่าไฟเกิน315บาทผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่ารัฐบาลต้องการเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ที่ต้องแบกรับภาระด้านพลังงานเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ร่วมสร้างและได้รับประโยชน์โดยผู้ที่ยังใช้น้ำมันรัฐบาลจะส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยในการผลิตเชื้อเพลิงขณะที่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะมุ่งสนับสนุนการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนและการใช้แรงงานในประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus. สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin
4: X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

สวัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะเข้าสู่ชั่วโมงยามบ่ายของวันเสาร์19กันยายน2569ค่ะเริ่มต้นกับงานเก่าๆเหมือนเดิมกับเพลงสากลว่าเพราะนะคะงั้นขอออฟเฟอร์วันเพลงนี้กับไอซ์แวร์และงานของ Fight for Fighting Superman is not easy และ Elegant Graces กับ Ring My Bellsกับอากาศที่ลายดูอึมครึมไม่มีแดดเลยคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่มีฝนแม้จะบางจุดบางที่เนี่ยตกแบบปล่อยๆเบาๆเท่านั้นไม่ได้ตกหนักมากมายเท่าไหร่ไปตกหนักกันโน่นเลยค่ะโซนเวียงแหงซึ่งได้ข่าวว่าฝนตกหนักต่อเนื่องแต่6โมงเช้ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบถึง3ตำบล12หมู่บ้านมีทั้งดินโคลนถล่มแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากด้วยโซนนั้นเจอกันหนักหน่วงมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหลายจุดที่ยังคงต้องฝากให้ระมัดระวังที่แม่วางนี้ได้ข่าวว่าการล่องแพนี่ต้องปิดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีช้างเนี่ยมีน้ำป่าที่พัดช้างลอยไปกับกระแสน้ำแม่ชักหนึ่งเชือกค่ะถูกน้ำป่าแม่วินพัดหายไปในพื้นที่ของตำบลแม่วินอำเภอแม่วางซึ่งควานช้างเองก็เร่งค้นหาน้ำยังเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไปอีกจุดหนึ่งสำหรับการขึ้นไปเที่ยวดอยอินทยานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์วันนี้ค่ะมีการประกาศปิดน้ำตกผาดอกเซียวชั่วคราวนะคะขณะที่น้ำตกแม่กลางเองก็ยังไม่ปิดแต่ว่าห้ามเข้าใกล้เพราะว่ามีน้ำป่าไหลหลากสีแดงขุ่นรุนแรงทีเดียวค่ะค่อนข้างที่จะอันตรายโซนนที่แถวจอมตองจอมทองนะแถวฮอดเนี่ยก็ค่อนข้างตกหนักเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าโซนนี้โซนในเมืองนี้สบายๆไม่มีฝนใดๆแต่ว่าก็ครึ้มเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่มีทั้งฝนแล้วก็ไม่มีทั้งแดดเลยนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงมองยามบ่ายของเราฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงนี้กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะ Backstreet Boy เพลงนี้บ้างกับ As Long As You Love Me

เก่าๆของไบซอนเพลงนี้บ้างค่ะคุณฟัง No Matter What นะคะก่อนหน้านั้นมี Backstreet Boy As Long As You Love Me บ่ายโมงกับ30นาทีวันนี้หลายที่นะคะยังคงอยู่ในช่วงของการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกกันค่ะจะไปที่ไหนนี่ดูให้ดีๆเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าแม้จะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนที่หลายคนอยากจะไปหาที่ที่แบบพิวใจเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเอานะคะระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องการขับขี่เรื่องการเดินทางด้วยนะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ที่พร้อมเดินทางกับคุณเสมอมองหารถคันใหม่ที่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษและโดนใจจะเป็นสายเที่ยวสายทำงานทำเงินได้หมดเลยทีเดียวแนะนำคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับ Hilux Trivo รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์นะคะสามารถดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ค่ะรองรับการใช้งานได้หลากหลายเลยออกรถก็ง่ายไม่ว่าจะเป็นรถประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะเป็นรถตู้แห้งรถขนส่งรถฟู้ดทรัคหรือว่าจะเป็นรถพุ่มพวงก็ได้นะพร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากเราสนใจสมัครรถค้าขายขนส่งหรือว่าใช้งานในธุรกิจค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้หรือว่าต้องการรถเล็กๆเอาไว้ขับสบายจริงแล้วก็ไม่เล็กนะแต่ว่าเป็นคันนึงที่มาพร้อมกับความประหยัดต้องยกให้กับ New Yaris Active HEV ข้อเสนอพิเศษดีๆที่รอคุณอยู่ค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นที่ 4,277 บาทแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนรับคะแนน Blue Point คูณ3มุ่งขึ้นเติมน้ำมันที่ PTP Station นะคะคุณผู้ฟังสนใจว่าไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกรถที่เหมาะกับคุณได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ C21 เพลงนี้บ้าง You are the one ค่ะ

เราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

เพลงต่อเนื่องเลยค่ะคุณนภาเลยค่ะเราซื้อคลิปเพลงนี้กับพอเฟรมนะคะก่อนในนั้นมีงานของใครบ้าง AJR กับ The Good Path และ OCR กับ Too Sweet ค่ะบ่ายโมงกับ49นาทีเกือบเวลาช่วงบ่ายของเรานะยังมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยขยับจังหวะเล็กน้อยเพราะว่าหลายคนเริ่มบ่นง่วงกันอีกแล้วฝนก็พรำๆนะคะอากาศก็ดีๆซึ่งเป็นอากาศที่หลายคนบอกว่ามันก็โอเคนะแต่ว่ามันอาจจะทำให้ความง่วงของเรามันเพิ่มมากขึ้นก็ได้หลังจากที่ปกติก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าตอนบ่ายปั๊บเนี่ยก็มีแต่คนบ่นง่วงตลอดเวลาแต่ง่วงแค่ไหนก็นอนไม่ได้นอกเหนือจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนั่นเองค่ะและช่วงนี้เราต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกกันให้ดีเพราะว่าหลายๆจุดเลยทีเดียวไม่เฉพาะแต่เชียงใหม่ลำพูนเองก็หนักหน่วงเอาเรื่องเหมือนกันแน่คุณฟังได้ข่าวว่าที่ทุ่งช้างจังหวัดลำพูนเนี่ยมีสถานการณ์น้ำท่วมสูงส่งผลให้ถนนสายบ้านทุ่งหัวช้างบ้านดงนะหลังวัดทุ่งหัวช้างเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็ผ่านลำบากทีเดียวโซนที่ตกก็ตกแบบจริงๆจังๆโซนไหนที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยกับเวลาช่วงบ่ายของเราพูดถึงเรื่องน้ำ

พลงจบแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังมัวแต่ดูข่าวดูโน่นดูนี่กันไปโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนที่สัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยก็ยังคงมีฝนแบบชุ่มฉ่ําในหลายโซนไม่เฉพาะแต่ในภาคเหนือแต่ว่าทั่วประเทศกรุงเทพนี่ได้ข่าวว่าตกทุกวันกันเลยทีเดียวตกมากกว่าเราที่ซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็นี่แหละติดตามข่าวสารกันด้วยกันละกันนะคะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะมาพร้อมกับนี่เลยใครที่กำลังว่างงานกันอยู่ตอนนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอให้โอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะพร้อมดูแลและก็ส่งมอบบริการด้านยาอย่างมีคุณภาพแก่ผู้ให้บริการด้วยค่ะและมาพร้อมกับตำแหน่งงานเภสัชกร3ตำแหน่งด้วยกันใครที่เรียนเภสัชมาและอยากจะทำงานกับเราสามารถที่จะสมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะวิธีการศึกษาปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์เนี่ยมีไปประกอบวิชาชีพและก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่หลักสนใจสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สมัครงานกันได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0899618008004หรือว่าสแกน QR code เพื่อกรอกใบสมัครกันได้ค่ะไปดูทางหน้าแฟนเพจของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ตื่นกันนะมาเสิร์ฟกาแฟหอมสักแก้วหนึ่งเอสเปรสโซ่จากชาปิน่าส่งท้ายเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกลุ่มร้านอาหารหนุนต่อไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ชี้ควรเพิ่มร้านระบบภาษีนิติบุคคลนายสตีฟสรเทพโรจน์พชนรัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าเห็นว่ารัฐบาลควรเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่ออีก2เดือนเนื่องจากมาตรการยังคงมีส่วนช่วยในการประคองการจับจ่ายและสร้างให้เกิดการซื้อขายโดยเฉพาะในกลุ่มร้านอาหารร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยังได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึงนายสรเทพกล่าวว่าอีกประเด็นที่รัฐควรพิจารณาคือร้านอาหารที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะกลุ่ม SME ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังอาจได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีแผนจะดึงเงินกู้ประมาณ 200,000 ล้านบาทภายใต้พระราชบัญญัติเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนั้นควรออกแบบมาตรการให้สามารถสร้างการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นเนื่องจากการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาประชาชนได้รับวงเงินใช้จ่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาทซึ่งมองว่ายังไม่เพียงพอที่จะสร้างการหมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะในภาวะที่ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้การกู้เงินเพื่อนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาจากความคุ้มค่าในการสร้างการหมุนเวียนทั้งเศรษฐกิจเป็นสำคัญถึงต้องกำหนดกรอบระยะเวลาของมาตรการให้ชัดเจนโดยไม่ควรพึ่งพามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในลักษณะดังกล่าวเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ือไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

เธอมากกว่าโลกทั้งใบไปเลยนะคะจาก New Day Project เพลงนี้ค่ะถ้าถามว่ารักมันคืออะไรนิยามความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะรักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่มันก็นิยามความหมายของความรักนี่ยากมากๆแล้วแต่คนจะชอบกันแล้วกันนะคะก่อนหน้านั้นมีลิปตากับวอนค่ะและ No One Else รวมไปถึง Copter Bus กับคนคนนี้เป็นของคุณเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับเพลงไทยเพราะๆ พร้อมกับแดดแรงเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกมาแบบเบาๆตอนนี้ฝนฝนไม่มีละมีแต่แดดและแดดเท่านั้นอากาศ1วันนี้ไบโพลาร์จริงๆนะคะงั้นจาก Practical Air เพลงนี้บ้างความทรงจำที่ดีที่สุดค่ะ

ก็ยังเฝ้าคอยต่อไปนะคะกันจากTattoo Colorเพลงนี้กับซิงเกิลคอยก่อนนั้นมีพี่บอยโกเซียพงและเจ้านายกับฝากส่งด้วยนะแพทริกแอลโนเอลกับความทรงจำที่ดีที่สุดนั่นเองซึ่งความทรงจำของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายไป2กับ30นาทีกับวันเสาร์ชิลๆสบายและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็ยังเสิร์ฟความสุขดีๆให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และเงื่อนไขดีๆที่รอคุณอยู่ค่ะใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าต้องบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆทีเดียวค่ะชอบแบบไหนเรามีให้คุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังจองแล้วก็ขับสบายๆหรือเวลาอีก2วันก็คือวันนี้และพรุ่งนี้นะคะกับ BYD กับ BYD DMI V ค่ะดีพิเศษสำหรับสาย DMI ที่รอจังหวะเปลี่ยนรถรอบนี้ North Star เชียงใหม่จัดให้แล้วห้ามพลาดจนถึง20กันยายนทุกสาขาของ BYD North Star นะจัดเต็มข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่และดีลรับค่ะดีลรับรออยู่ที่ BYD North Star รับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ากว่า 100,000 บาทประกันภัยประกันภัยชั้น1ด้วยดอกเบี้ยก็พิเศษค่ะคุณผู้ฟังและมี lifetime warranty package ด้วยนะคะพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆมากมายจัดเต็มตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้รถพร้อมโปรพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมสอบถามเพิ่มเติมแวะไปหาเราได้ที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาสาขาราชดำเนินประตูท่าแพค่ะสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฟางชุตนาสันทรายและสาขาขวงสิงแยกขวงสิงนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-278-555 อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่อยากขับ BYD แต่ไม่อยากรอสิ้นปีเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันได้กับ DNI Surprise Deal Surprise Deal รีบมาจองกันได้กับ BYD North Star ทั้ง5สาขาได้เลยนะคะคิวเลอร์เพลงนี้บ้างกับเธอเอาไปหมดเลย

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุ

0: วันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบ

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

ไว้เพื่อเป็นเซฟโซนของตัวเราเองนะจริงแล้วจะว่าไปทุกคนก็จะมีเซฟโซนที่แตกต่างกันบางคนก็อาจจะเป็นเซฟโซนในห้องครัวก็ได้ห้องครัวทีไรก็อิ่มท้องหรือบางคนอาจจะเป็นเซฟโซนในห้องนอนอะไรประมาณนี้นะก็เก็บไว้สักห้องหนึ่งห้องสี่มุมซ้ายจากปาเมียค่ะก่อนนั้นมีเอเชียเซเว่นด้วยกับลูฟชั้นจึงวนกลับมานะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับแดดที่แรงมากๆจริงๆค่ะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงใน1วันตอนนี้แดดเริ่มมาละหลังจากที่อึมครึมมาตลอดทั้งช่วงเช้านะคะโพลีแคทเพลงนี้บ้างเวลาเธอยิ้มค่ะ

ราคามากกว่าแต่ใจก็ทำไม่ได้ให้ทำอะไรก็ทำไม่ลงสักทีคุณผู้ฟังงานงานของ Two City เพลงนี้และ C9 กับ Fredet เป็น Special Version นะคะก่อนนั้นมี The Parkinson ด้วยกับ Only Fan และ Polycat กับเวลาเธอยิ้มนะคะแป๊บๆก็จะบ่าย3แล้วค่ะแป๊บเดียวจริงๆนะวันนี้วันเสาร์ก็สบายๆกับหลายๆสถานการณ์อย่างเช่นวันนี้ตลอดทั้งวันก็จะมีทั้งความครึ้มมีทั้งแดดมาให้เราได้ผ่อนคลายกันหลังจากที่อากาศมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แต่คนอื่นนี่ฝนตกกันฉ่ำแต่ว่าของเราไม่ตกนะแต่ล่าสุดคุณผู้ฟังม่อนแจ่มไฟไหม้ค่ะมีรายงานนะคะว่ามีไฟไหม้ร้านขายเสื้อผ้าบริเวณจุดนักท่องเที่ยวที่ม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปควบคุมแล้วก็ดับไฟผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังหากพบว่ามีรถดับเพลิงกำลังเข้าพื้นที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งระงับเหตุซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและความเสียหายกันต่อไปไม่บนหนุบนม่อนแจ่มซะด้วยคุณผู้ฟังค่อนข้างไกลแล้วก็เจ้าหน้าที่คงจะทำงานลำบากกันเลยทีเดียวให้กำลังใจกันต่อไปกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของสลับคิสเพลงนี้จะบอกว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เหมือนประชดชีวิตประชดหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยเป็นตัวกินฝันจริงๆเขาฝันอย่างนั้นก็มาดับฝันค่ะซะเลยนะตัวกินฝันจากสลับคิสค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแอร์เอเชียปิดฉากเที่ยวบินตรงกรุงเทพโซ25ตุลาคมนี้แอร์เอเชียออกมาประกาศยุติเที่ยวบินตรงกรุงเทพโซหลังบริการเส้นทางนี้มายาวนานกว่า12ปีโดยแจ้งจะยุติบริการเส้นทางดอนเมืองอินชอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้น้อยลงส่งผลให้สายการบินต้องปรับแผนการให้บริการโดยจากการตรวจสอบตารางเที่ยวบินพบว่าไม่มีการเปิดขายบัตรโดยสารในเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปทำให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าเอาไว้ในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าเริ่มได้รับการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินและต้องตรวจสอบกับสายการบินเพื่อเลือกแนวทางเดินทางใหม่สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทางไทยแอร์เอเชียเตรียมมาตรการรองรับหลายทางเลือกโดยสามารถเลื่อนเที่ยวบินได้ฟรีภายในวันที่24ตุลาคมนี้หรือเลือกขอคืนเงินเต็มจำนวนอีกทางเลือกคือการเก็บยอดเงินไว้เป็นเครดิตในบัญชีเพื่อใช้สำหรับการเดินทางในอนาคตหรือเปลี่ยนเส้นทางเดินทางผ่านแอร์เอเชียมาเลเซียโดยใช้เส้นทางดอนเมืองกัวลาลัมเปอร์โซแทนเที่ยวบินตรงดังนั้นใครที่มีตั๋วเดินทางกรุงเทพโซของแอร์เอเชียตั้งแต่วันที่25ตุลาคมควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยเร็วและเลือกมาตรการที่ต้องการเพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการรับเงินคืนหรือเปลี่ยนแผนการเดินทางการยุติเส้นทางบินที่บริการมานานกว่า12ปีครั้งนี้จึงเป็นอีกสัญญาณที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดท่องเที่ยวไทยเกาหลีใต้และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่สายการบินต้องนำมาปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หา
1: ฟรีเหรออ
2: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ไปนะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่3แล้วอากาศเชียงใหม่ไบโพล่าสุดๆจริงๆและตอนนี้หลายที่ฝนตกนะคะแถวโซนนี้ตกหรือเปล่าพี่จะไม่ได้เดินออกไปแต่มืดแล้วเมื่อกี้ยังแดดแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะสังเกตก็คือด้านนอกสถานีมืดมากนะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไบโพล่าของจริงของแท้กันไปเลยอิงวรันธรและฟิโลฟิโลแอบรักได้สมบูรณ์แบบค่ะงานจาก Crashing Love นะซ่อนให้หาและงานจากเค้กSerious Bacon และ PP คลิตกับคนขี้น้อยใจนะคะฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเรากับวันเสาร์สบายๆเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะผลิตบานทั้งใจเวอร์ชั่นของบิวมีลืนและสยามโมค่ะ

รักเธอไม่เจ็บสักวันนะคะขอให้โลกใจร้ายก็ขอให้ใจดีกับตัวเองเยอะๆรักตัวเองมากๆและจะโอเคที่สุดนะคะก่อนนั้นมีงานของใครบ้างเปิดเพลงเสียเลยทีเดียวริสานาริสากับปายเดซี่และบิวมีลือสยามโมกับผลิบานทั้งใจฝนก็ตกนะคะเชื่อได้ว่าฝนตกแบบนี้ทำให้ดอกมงดอกไม้ต้นไม้เอ่ยก็คงจะผลิบานถนนก็สะอาดขึ้นนิดนึงตรงที่แกได้ล้างฝุ่นต่างๆนานาหลังจากที่เจอฝุ่นหลังจากที่เจอควันต่างๆนานาเนี่ยถนนก็จะสะอาดขึ้นแต่ว่าก็จะมีข้างๆถนนที่อาจจะมีทางระบายน้ำเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าทั้งเศษหินเศษดงเศษดินต่างๆก็จะไปอุดตรงนั้นค่อนข้างเยอะก็ต้องฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูด้วยกันละกันนะคะบ่าย3กับ30นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับวันเสาร์ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และเงื่อนไขพิเศษค่ะนอกเหนือจากรถแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการดูแลเรื่องของการเดินทางเสมอๆค่ะวันนี้ให้คุณได้เดินทางอย่างปลอดภัยอย่าลืมเช็คยางให้พร้อมคนไม่พร้อมแต่รถต้องพร้อมนะคะจริงๆแล้วคนก็ต้องพร้อมเหมือนกันโดยเฉพาะคนขับนั่นเองค่ะวิธีการเช็คยางเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานเช็คดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิลเช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ลดทุกขอบสูงสุด 2,000 บาทหรือลด 25% ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะสนใจก็นัดหมายในการรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเนื่องจากการเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่เอ่ยเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเอ่ยเราพร้อมให้บริการทุกอย่างครบวงจรแน่นอนเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณค่ะชอบเพลงนี้ One and Off และสครับสับสนวุ่นวาย

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
3: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น. ถึง

0: ช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: Refresh Refill the music

จีดราก้อนค่ะคุณฟังนี่คือ Too Bad นะคะก่อนนั้นมี BTS ด้วยกับ Spring Day และชินยอนละพันกับ Stay With Me จะบอกว่าฟ้าร้องดังมากเลยไม่รู้ว่าส่วนอื่นฝนตกหรือยังนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูเขาเรียกเป็นแอปพลิเคชันวินดี้ใช่ไหมที่จะบอกว่าฝนตกที่ไหนหลังๆมานี้ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่บางทีบอกว่าฝนตกตรงนี้นะก็ไม่ตกก็มีเหมือนกันคุณผู้ฟังอาจจะไม่ชัวร์แบบ 100% อาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าก็สามารถดูได้แหละเผื่อว่าหลายคนจะดูเป็นแนวทางกันก่อนว่าที่ไหนมีฝนที่ไหนอะไรบ้างแต่ณตอนเนี้ยฝนที่นี่ไม่รู้ตกหรือเปล่าแต่มืดมากเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยเมื่อกี้ยังอวดแดดขิงแดดคุณผู้ฟังอยู่แล้วว่าแดดดีอะไรอย่างงี้อย่างงี้แต่ตอนเนี้ยคือครึ้มสุดๆไปเลยจริงๆนะหนาววันเสาร์วันพักผ่อนสบายๆฝนจะตกแดดจะมาแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยเหนือแต่ไฟดับนะฮะคาร์ดิการ์เด้นค่ะโรแมนติกซันเดย์

แบมเพลงนี้กับริบอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังสนาเลยนะก่อนหน้านั้นมีคาเดอะการ์เด้นกับ Romantic Sunday นะคะเป็นประกอบซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้ละหลังๆมานี่ไม่ค่อยที่เข้าวงการดูซีรีส์เท่าไหร่แต่ก็ดูบ้างแวบๆ บางเรื่องเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ว่ามันด้วยคำที่บางทีมันมีหลายแอปหลายเรื่องนะที่อยากดูอ่านแอปนี้ไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยแบบพลาดไปก็เลยไม่ได้ดูสักเรื่องเลยช่วงนี้นะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปใครที่มีเวลาก็ดูบางทีมันก็ช่วยในการคลายเครียดหรือว่าจะเครียดมากกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM เจอกันอีกที 5:00 PM พร้อมกับเพลงเก่าเหมือนเดิมไปพร้อมกับ Blackpink เพลงตอนนี้แต่ละคนก็จะมีซิงเกิลของตัวเองเยอะเลยนะแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้กับสี่สาว Blackpink นี่คือบูมบยาค่ะเพลงเก่าของ Blackpink ด้วยเจอกัน 5:00 PM ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะตรวจพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ AI บริษัทเทคโนโลยีดังอย่าง OpenAI ได้ออกแถลงยอมรับว่าได้ตรวจพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ AI ซึ่งรวมถึงการแอบทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและการสร้างข้อมูลเท็จหลอกลวงระบบอีกทั้งยังสามารถเขียนรหัสปลดล็อกตัวเองได้ทำให้ OpenAI ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและทบทวนแนวคิดการพัฒนา AI ให้ช้าลงเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีล้ำหน้าจนเกินกว่ามนุษย์จะควบคุมได้ทันการซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการทั้งจากนายแซมอัลต์แมน CEOของ OpenAI และนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX อย่างไรก็ตามการตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยภายในของ OpenAI ซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวสู่สาธารณะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ราวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: นวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

กันนะคะวันนั้นหรือวันนี้อาจจะมีความแตกต่างในวันที่แต่เชื่อว่าเป็นวันดีได้เสมอค่ะเริ่มต้นจากการคิดความคิดที่ดีย่อมมีการกระทำที่ดีตามมาและผลของการกระทำนั้นจะหายไปจากโลกนี้หรือไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมากค่ะในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนเพียงแต่ว่าผลนั้นจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันค่ะที่นี่เป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass

0: องของผู้นำสหรัฐอเมริการิชาร์ดเอ็มนิกสันในที่สุดแล้วทรัพย์สินอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติก็คงไม่ใช่ป่าไม้โรงงานหรือไร่นาแต่คือประชาชนถ้าเราต้องการสันติภาพมันก็จะต้องเป็นสันติภาพที่มีความเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเป็นสันติภาพที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องยอมแพ้หรือเผด็จการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะหากพูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ที่มอบประสบการณ์ทั้งรสชาติและบรรยากาศในที่เดียวหลายคนต้องนึกถึงนารูโตะ Japanese Restaurant ที่ตั้งอยู่บนชั้น2ของมีโชคพลาซ่าซึ่งร้านนี้ไม่เพียงมีซูชิและซาชิมิสดเท่านั้นนะคะแต่ยังนำเสนอเมนูต้นตำรับที่ครอบคลุมทั้งราเมงอุด้งข้าวแกงกะหรี่ไปจนถึงอาหารชุดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อทุกจานสะท้อนกลิ่นอายญี่ปุ่นแท้ๆนารูโตะสำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่นไม่ควรพลาดชั้น2มีโชคพลาซ่า
5: สุดดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: เลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิ

0: ่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของคนเชียงใหม่ที่ยังคงเสน่ห์และเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคือการที่ชาวเมืองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีคนเมืองมีน้ำใจงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนี้ในอัตลักษณ์ดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตแบบ slow life ตลอดจนการยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาและมีจารีตประเพณีอันดีงามอันเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนตลอดมา
2: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมการประกาศเจตนารมณ์โครงการเทศบาลนครเชียงใหม่โปร่งใสไร้ยาเสพติดนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อแสดงความยินยอมและเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันยาเสพติดร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทุกรูปแบบเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะ

ฟังคะเฮนรี่วอร์ดบีเชอร์ได้กล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราควรใช้ชีวิตและทำงานเพื่อที่เมล็ดที่เราหว่านจะเติบโตเป็นดอกไม้ค่ะและดอกไม้ที่เราปลูกจะออกเป็นผลให้แก่คนรุ่นหลังนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความก้าวหน้าแม้ว่าจะไม่มีใครบอกได้นะคะว่าอะไรคือมุมมองใหม่เว้นเสียแต่ว่าเราเองจะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในความเป็นจริงแล้วโลกทัศน์ใหม่ๆกำลังขยายตัวไปในทุกๆด้านถ้าเราค้นพบสิ่งที่ท้าทายทุกคนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากค่ะเราไม่ยอมเสียอะไรดีๆไปจนกว่าเราจะพบสิ่งที่ดีกว่าเป็นเช่นนี้เรื่อยมาในประวัติศาสตร์มนุษย์เราไม่เคยหยุดนิ่งหรือก้าวถอยหลังเพราะมนุษย์ทุกคนรักความก้าวหน้าค่ะจากตอนหนึ่งของหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้

0: มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
5: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
4: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
4: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
4: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
5: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
7: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: มาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram @แจ่มฟ้า_IG

พจสุขภาพชื่อดังเทนเซียได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์พร้อมทั้งแนะวิธีลดความเสี่ยงด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยป้องกันการสะสมของสารพิษในสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ระบุถึงโรคอัลไซเมอร์ว่าเกิดจากการสะสมสารซึ่งเป็นของเสียที่ค่อยๆสะสมในสมองกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของสมองทำงานผิดปกติจนเกิดการอักเสบเรื้อรังและนำไปสู่การล่มสลายของเซลล์ประสาทด้วยเพจดังกล่าวนะคะได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้มาจากหลายด้านทั้งพันธุกรรมอายุที่มากขึ้นมลภาวะพฤติกรรมการนอนหลับโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันและภาวะเครียดสะสมซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ระบบระบายของเสียในสมองเสื่อมประสิทธิภาพลงข่าวดีก็คือการออกกำลังกายสามารถช่วยสมองได้มีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะพบว่าเมื่อเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อจะหลั่งฮอร์โมนดีไปกระตุ้นการสร้างสารบางชนิดซึ่งช่วยในการซ่อมแซมและสร้างเซลล์ประสาทใหม่โดยเฉพาะในบริเวณฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นจุดสำคัญของความจำนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มแรงดันในระบบระบายของเสียในสมองคล้ายกับกลไกในช่วงหลับลึกส่งผลให้ของเสียในสมองถูกขับออกมาได้เร็วขึ้นทั้งนี้ก็ได้มีการแนะนำนะคะรูปแบบการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็น

0: าสุขภาพจิตและตรวจสุขภาพเป็นประจำสรุปจากบทความดังกล่าวนะคะหากว่าคุณกำลังมองหาวิธีการป้องกันโรคอัลไซเมอร์แบบง่ายๆไม่ต้องพึ่งยานับว่าการออกกำลังกายน่าจะเป็นคำตอบเพียงเริ่มขยับร่างกายเพื่อให้สมองสดใสและห่างไกลโรคสมองเสื่อมมาออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

0: มณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 0532144100
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
4: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ังคะท่ามกลางอากาศที่เปลี่ยนแปลงเชื่อว่าหลายท่านอาจจะต้านทานไม่ไหวนะคะก็เลยทำให้เกิดอาการกำเริบหรือบางทีก็อาจจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจบ้างโรคระบบทางเดินอาหารบ้างเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยจากอากาศเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่าปล่อยให้ป่วยก่อนก็แล้วกันด้วยการหมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งทุกกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยเสริมมวลกระดูกสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงระบบหัวใจเลือดไหลเวียนทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ต้องดื่มน้ำสะอาดทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่ค้างคืนใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนอกจากนี้ช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวพรรณแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเผาผลาญและช่วยเรื่องการขับถ่ายที่ดีอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหวัดและเป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายอีกด้วยนอกจากนี้ต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายโดยเฉพาะโรคท้องร่วงหรืออาหารเป็นพิษและอยากจะแนะนำนะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพิ่มผักสดผลไม้สดจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้เพราะวิตามินแล้วก็เกลือแร่พบมากในผักผลไม้ซึ่งบ้านเรามีให้เลือกทานมากมายเพราะฉะนั้นอย่าเพลินกับการรับประทานแต่เนื้อสัตว์กับแป้งนอกจากนี้ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงไม่หักโหมทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมีการซ่อมแซมตัวเองและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแถมยังเป็นเกราะป้องกันโรคที่ทุกคนทำได้และอย่ามองข้ามนะคะควรจะอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงสถานที่คนแออัดหากต้องไปในที่สาธารณะผู้คนพลุกพล่านก็ต้องป้องกันตัวเองและผู้อื่นด้วยหน้ากากอนามัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยหรือปกติดีก็ตามและสิ่งที่อย่ามองข้ามก็คือความรู้สึกที่ต้องผ่อนคลายอารมณ์ทิ้งความเครียดไว้นอกบ้านวางความเครียดไว้ที่อื่นจบปัญหาภารกิจต่างๆเป็นเรื่องๆจบแล้วจบเลยนะคะแล้วเติมรอยยิ้มอารมณ์ดีมีความร่าเริงแจ่มใสและนี่ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและใจเช่น

0: โฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่โฟราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะฮันนี่พีชแฮนด์ครีมสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: An Education Beyond Tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
2: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
1: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
6: Mass FM
2: เปลี่ยนอุปสรรคกลายเป็นจุดเปลี่ยนสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น Turn obstacles into turning points Create an environment with good things And good things will happen

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยินดีต่อกรณี Fitch Ratings ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเอาลุกจากเชิงลบ Negative เป็นมีเสถียรภาพ Stable พร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB บวกโดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายน2569สะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐในระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของ Fitch ส่งผลให้ปัจจุบันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งได้แก่ Fitch Ratings, Moody's Ratings และ S&P Global Ratings มีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพ Stable ทั้งหมดโดย Moody's ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น Stable พร้อมคงอันดับเครดิตที่ BAA1เมื่อเดือนเมษายน2569ขณะที่ S&P คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ BBB บวกและมีมุมมอง Stable นางสาวลลิตากล่าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อยอดความเชื่อมั่นดังกล่าวไปสู่การดึงดูดการลงทุนใหม่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดควบคู่กับการส่งเสริมให้การลงทุนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานที่มีคุณภาพเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในประเทศในวงกว้างจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus.
4: อัลลินามิน X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น.
4: อัลลินามิน X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน
4: X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening, You're listening.

ยังมีฝนในเวอร์ชันของพลพลนะคะรอดีก่อนหน้านั้นมีเบิร์ดกับฮาร์ดด้วยกับฝนฝนมาที่ไรก็เพลงนี้จะมาเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้ไม่ได้แค่ฝนอย่างเดียวมาพร้อมกับลมเย็นๆด้วยนะมีความรู้สึกว่าวันนี้สัมผัสถึงความเย็นของอากาศไม่ว่าจะเป็นเย็นเพราะว่าฝนตกหรือว่าจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่คือวันนี้เย็นจริงๆถึงขั้นต้องปิดแอร์ในห้องออนแอร์เลยคิดดูเถอะเพราะว่ามันค่อนข้างเย็นจริงๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะว่าอากาศแบบนี้แหละที่หลายคนเริ่มไม่สบายจะป่วยเป็นหวัดเป็นโควิดหรือว่าต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนี้เป็นกันเยอะมากดูแลสุขภาพตัวเองพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะได้พักผ่อนกันแล้วด้วยค่ะก็เดี๋ยวฟังเพลงเก่าด้วยกันกับชั่วโมงยามเย็นเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ส่งท้ายในช่วงของวันเสาร์ชิวๆสบายๆกันนะคะพี่เบิร์ดทองชัยเพลงนี้บ้างกับฝนในใจค่ะ

แสงสีเสียงกันไปนะคะสัญญาหน้าฝนงานเก่าของคาราบาวร้องในเวอร์ชันของ Tattoo Color ค่ะจากคาราบาวเดอะซีรีส์ฝนตกฟ้ารออย่าไปสัญญงสัญญาอะไรกับใครนะฟ้าผ่านี่ไม่เล่นๆ เลยนะน่ากลัวมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่ก็ไม่น่าเล่นเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟัง Tattoo Color กับสัญญาหน้าฝนและฝนในใจจากพี่เปิร์ดธงชัยแม่อินไต17:24 ค่ะกับเวลาช่วงเย็นของเราแวะไปชิลไปพักกันดีกว่าซึ่งบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานกันมาตลอดทั้งวันตลอดทั้งสัปดาห์มาฮีลใจกันได้กับความอร่อยของอาหารทะเลยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็น17:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยของเมนูที่หลากหลายอยากทานอะไรก็สั่งได้กุ้งหอยปูปลามากันครบเลยค่ะนำทีมโดยปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าเด็ดมากอากาศแบบนี้ต้องจัดเลยค่ะคุณผู้ฟังกับเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลานุ่มกลมกล่อมเนื้อปลาแบบเขาเรียกเป็นเนื้อปลาเต่าเต้ยนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวฟินสุดๆเลยค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูของหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดเมนูปลาก็เยอะนะเสิร์ฟความอร่อยของปลากระพงทอดน้ำปลาปลาอินทรีทอดน้ำปลาปลาทับทิมสมุนไพรปลาเก๋าแร่พริกสดนะปลาจระเข้เม็ดนึ่งบวยปลาสำลีเผาแล้วก็กุ้งแม่น้ำเผานี่ต้องบอกว่าอร่อยเด็ดจริงๆค่ะแวะไปชิลกันได้แล้วก็มีเมนูอื่นอย่างเช่นปลาหมึกแดดเดียวนะปลาหมึกย่างแล้วก็มีปลาหมึกไข่ผัดกระปิด้วยค่ะต้มยำกุ้งแซ่บมากกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแช่น้ำปลานะคะปลาแล้วก็อื่นๆเยอะเลยทีเดียวไข่เจียวโคตรปูต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษของทางร้านต้องบอกว่าอร่อยหลักร้อยจริงๆแต่ว่ารสชาติถูกปากแน่นอนเด็กจะชอบเมนูนี้นะคะแวะไปกันได้ค่ะทุกวันและทุกเย็นยินดีให้บริการเสมอเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านถ้าเกิดวันไหนฝนไม่ตกนั่งโซนสวนได้ร่มรื่นมากค่ะและสำหรับใครที่มีแพลนจะจัดงานเลี้ยงทั้งงานเลี้ยงเกษียณงานเลี้ยงรับปริญญาเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้งานเลี้ยงต่างๆนานาก็พร้อมให้บริการทุกวันเช่นเคยกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม063-525-1719ค่ะ063-525-1719ยินดีให้บริการสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเงินจากโฟร์ค่ะเพลงนี้กับคืนฝนโปรยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MUX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

เขียวแก้วก่อนนั้นด้วยกับรักนิรันดร์17:43ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเจอหลายๆปัญหาและมีความเครียดอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพใจกันด้วยค่ะต้องระวังเครียดหนักสิ่งกระทบหัวใจควรเขาเรียกควรขับความเครียดด้วยการออกกำลังกายอย่างน้อย20-30 นาทีซึ่งเครียดมากก็อย่าไปฝืนเก็บไว้คนเดียวค่ะเพราะว่าความเครียดที่เราสะสมเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดความดันสูงใจสั่นนอนไม่หลับและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาหัวใจหลอดเลือดรวมไปถึงสโตรกโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะก็ต้องจัดสรรหาเวลาในการพูดคุยกับคนที่เราสามารถไว้ใจระบายบ้างอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะหรือว่าเอาไปเดินขยับร่างกายตอนนี้เขาก็ยังฮิตกันอยู่กับแอโรบิกนั่นเองหรือจะไปเดินไปวิ่งก็ได้แล้วแต่ละคนจะสะดวกนั่นเองไปช้อปปิ้งบางทีเดินตลาดนัดอย่างเงี้ยก็ช่วยในการที่จะออกกำลังกายได้เหมือนกันแต่ว่านอกเหนือจากออกกำลังกายแล้วก็จะได้ของกินกลับไม้ติดไม้ติดมือกลับบ้านมาเยอะเลยทีเดียวค่ะซึ่งการซื้อของนี่แหละการใช้เงินจะทำให้เราคลายเครียดได้เหมือนกันทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดเหนื่อยก็พักอย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวดูแลทั้งกายและจิตใจกันด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะใหม่เจริญพูดรับเพลงนี้อยาก

ใจตกงานนะคะหัวใจตกงานได้อยู่แต่ว่าคนจะตกงานละกันนะคะงั้นค่ะของโบสุนิตาลีติกลค่ะและปานธนพรกับเหงาเข้าใจแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามนะคะพูดถึงช่วงนี้ค่ะกีฬาเช่นเกมกำลังเริ่มต้นวันนี้ก็มีการพิธีเปิดอย่างอลังการทีเดียวค่ะสง่างามกลางพิธีเปิดเอเชียนเกม2026นะซึ่งประเทศไทยเราก็เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งเข้าร่วมขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่38ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะซึ่งในงานนี้ก็จะมีหลายๆนักกีฬาที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งกีฬาวอลเลย์บอลหรือว่าจะเป็นขี่ม้าต่างๆนานานี้ต้องบอกว่ามากันเต็มที่เลยทีเดียวซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้ทัพไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด690คนแบ่งเป็นชาย354คนหญิง336คนค่ะพร้อมลงสนามสร้างผลงานเพื่อประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าใครที่ชื่นชอบในการกีฬาไทยเนี่ยก็ส่งแรงใจนักกีฬาไทยของเราด้วยกันละกันสามารถติดตามชมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20ทาง PPTV HD 36 10กันยายนถึง4ตุลาคม2569นี้ที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็อลังการมากๆจริงๆนะคะส่งท้ายก่อนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight คริสติน่ากิล่ากันดินจ่าส่งท้ายนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไม่ใช่เจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ฟังเต็มที่เลยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ือไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com You're listening.

าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับวันนี้เย็นวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่19กันยานะครับวันนี้ก็ฝนก็ตกตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะวันนี้ก็พรำเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดคือทั้งวันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นแนวโน้มอย่างนี้อีก 2-3 วันเลยทีเดียวนะฮะคุณฟังเรื่องของฝนฟ้าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณฟังทำใจนิดนึงนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฝนน่าจะหยุดแล้วนะฮะเราก็ฟังเพลงกันเดี๋ยวคงตกต่อนะครับกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุสาขาที่6สาขาฝั่งแม่ริมนี่มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับฉะนั้นใครที่อยากทานอาหารญี่ปุ่นลองแวะไปชิมของชาบูกุสาขา6กาดฝั่งแม่ริมดูด้วยนะครับเราวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสซินทาวน์วันนี้วันเสาร์แน่นอนอยู่แล้วฮะวันสต็อปเซอร์วิสเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ร้านอาหารผับเป็นวัสดงที่อาหารอร่อยเมนูหลากหลายแล้วก็เป็นจุดนัดพบจุดพักผ่อนของใครหลายๆคนแทบจะทุกคนอยู่แล้วสำหรับวันหยุดวันเสาร์วันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะเขาก็มีจอใหญ่ถ่ายทอดการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ดูกันแบบจุใจเลยทีเดียวฉะนั้นใครที่กังวลว่าฉันจะหาฟุตบอลดูที่ไหนทานข้าวไปด้วยนะฮะเราแหมอยากจะดูฟุตบอลที่นี่มีบริการครบเลยทีเดียวนะฮะทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ผับแอนด์รีสอร์ทแล้วคุณก็ยังได้มีสันทนาการกับการดูการถ่ายทอดฟุตบอลสำหรับแฟนๆพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะทีเดียวครับที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคาจุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจข้าวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันทาง 92.0 กับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันนี้19กันยาก็เป็นวันเสาร์แล้วก็มีการเปิดการแข่งขันนะฮะพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอน 4:00 นเป็นต้นมานะครับนี่ก็ลุ้นกันล่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวอลเลย์บอลหญิงของเราจะแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะโอ้แข่งเช้าเลยทีเดียวนะฮะ8โมงกว่าครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงของเรากับอินโดนีเซียถ้าชนะก็เข้ารอบรองชนะเลิศนะฮะเดาว่ามีโอกาสจะเจอกับจีนถ้าเราชนะอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทางจีนก็จะไปเจอกับไต้หวันไทเปนะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานทีเดียวส่วนอีกสายหนึ่งญี่ปุ่นนะฮะก็เจอกับ อีกทีมหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็นอกจากนั้นแล้วทางเกาหลีใต้ก็เจอกับคาซัคนะฮะก็ไปอ๋อญี่ปุ่นเจอกับเวียดนามนะฮะคุณผู้ฟังก็น่าจะประมาณนั้นคงได้สนุกสนานกันแล้วครับสำหรับคอกีฬานะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนอกเหนือจากดูฝนอย่างเดียวคุณฟังฝนตกตลอดเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนจนวันนี้อีกนะฮะแล้วช่วงนี้จะมีเรื่องของฝนฟ้าตลอด2สัปดาห์นี้คุณฟังก็เผื่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็ใช้ชีวิตให้สนุกสนานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับวันฝนพรำด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำ

0: อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาถือโอกาสลาคุณฟังเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงงานโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซล่ารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่ารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
5: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
6: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า ST ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
7: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี่ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบาย ซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
8: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพจน์วรรณชัยศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
7: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
9: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวกับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: มิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ชีวิต

0: งบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประ มาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรนำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกณฑ์สวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรสุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลิลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

We feel the music.

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ู้ร่วมเดินทางเข้าสู่แสงสว่างแห่งปัญญาวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองมาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้30นาทีโดยประมาณเอาละโยมต่อไปตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์เนอว่าโดยกันไปตามกันไปอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังธรรมสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตาคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้าขอกราบบูชาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจริยะอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้าขอกราบบันตาครูอาจารย์อุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพครับนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกปิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจามะนาโปสกุณัสสะโทปาปะกะโอตโสปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกวาตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตโภวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจา

ตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ

ตาเตนะจัตเยนะโจติเตอตุโจติกัปปัสสะโอจังโกสัตติสังฆะโตธัมมะนังวิจัญโยตะอาวิริยัมปิติปัสสัตติโพจังคะยะตถาปะเรสัมมา

กตาสังวัตตันเตอะปิญญายะนิพพานายะจะโพธิยะเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมะเยนะโทโมคคัลลานัญจกัสสปังคิ

โลกามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตอุตุสัพพะ

ไข้เจ็บอันนักอันหนาในสรีระร่างกายกินยาบังหายหมอยุกหมอยาก็บังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จุงมากำจัดโรคไข้เจ็บอันเกิดในสรีระร่างกาย
คืออันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินต่างไปเหนือใต้ตกออกใกล้ๆพอเดินทางไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากภัยทั้งหลายบวชจุรภัยอุทกภัยอัคคีภัยบาตภัยอุบัติภัยและโกรกาภัยภัยต่างๆเหล่านี้อย่าได้มาใกล้และมากายก็มีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาจะตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมค้าขายทำกิจการงานได้ดีจุงจำเริญจำเริญและมีอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุผู้จุคนเจริญพรกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงธรรมะก็ผ่านมาด้วยดีญาติโยมนี้ก็ผ่านมาและต้องผ่านต่อไป120ปีตะวันนี้ญาติโยมหนองทองมีฝนตกในกลางวันเล็กน้อยและที่อื่นที่ไกลก็มีฝนตกอย่างเงี้ยบางทีก็ตกนักบางทีก็ตกเบาแต่ว่าฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดอยู่วานั่งบันทึกเสียงธรรมะศรัทธาสาธุชนเพราะตะวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเดือน12เดือนขึ้น8ค่ำเมื่อถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์พระเนนสวดกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาต่อจากนั้นก็มีการเทศนาธรรมโดยเน้นน้อยที่บทใหม่เป็นองค์เทศทุหลวงเป็นเจ้าภาพร่วมกับญาติกับยมก็คือกำลังใจแกเน้นแหละยม เน้นก็มีกำลังใจฮึดสู้ฉันเป็นแล้วบ่ายโมงก็ไปพบปะพ่อแม่พี่น้องญาติโยมวัดตะข้ามวัดตะข้ามนี่สาธุเจ้าหลวงกรรมการพี่น้องญาติโยมเป็นจัดมีการฟังเทศโดยนิมนต์ทุเจ้าที่อื่นมาเทศสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกๆวันศีลวันธรรมต้องขอขอบใจต่อท่านสาธุเจ้ายุตนยุองค์และญาติยมทุกท่านที่ได้นิมนต์ไปแสดงธรรมเมื่อตะวันว่านั่งสงบถึงกายสงบถึงวาจาสงบถึงด้านจิตใจดูแล้วอ่านแล้วมีความดีอกดีใจใช้เวลาเทศประมาณ45นาทีก็เอวังเดี๋ยวก็กลับมาวัดหนองตองค่ำมาก็พักผ่อนจนตราบเท่าเวลานี้เดือนนี้เอาปะกันเลยกินก็ตอนแล้วที่วัดจำลองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วัดจำลองกับวัดอัมพารามเนี่ยน่ารอกันนะโดยคณะสงฆ์เด้อขอบคุณท่านเจ้าณอำเภอแม่วางวัดดอยสปัญญูและพระมหาเถระทุกรูปที่นิมนต์ไปบ่ายโมงพบกันแน่เชิญชวนญาติโยมเด้อที่วัดจำลองเมื่อคืนเอาก็จะเทศงานข่าวดำบักไก่บักไก่วัดศรีสลีลังกาต้นโจก
แม่อุ้ยของท่านนายกเทศมนตรีหนองทองได้จากไป99ปีปลายแล้วเกือบจะ100บุญนปะกันนะงานกตัมบุญชาตการของหลวงปู่พระพรหมมงคลวิปัสสนาจารย์วัดพระธาตุเจ้าสลีจำตองก็วันพรุ่งนี้วันที่21นึตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปพระผู้เจ้ากันที่หันวัดปัดตึงหลวงปู่ล่าก็วันที่22เวลา10โมงเมื่อเจ้าเนอะพระผู้เจ้าทั้งหลายกันที่หันญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนชีวิตของคนเราเนี่ยนี่นะในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเราจะต้องตื่นอยู่เสมอในเขาเป็นชาวพุทธเนี่ยเขามีตุเจ้ามีพระมีเนนเขามีอุบาสกอุบาสิกามีโยมไม่ยิงโยมประจายที่เขานับกันเป็นชาวพุทธเมื่อเป็นชาวพุทธเอาพุทธศาสนาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่จั่งที่เปิ่งจะมาขอฝากกับญาติกับโยมว่าเอาจะต้องเข้มแข็งตั้งใจมั่นใจอยู่ในหลักอันเป็นศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้มแข็งอย่าพุทธบัตรท้อแท้บัตรท้อถอยเราจะต้องช่วยกันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมฟังธรรมและอักษาศีลคือวินัยเพื่อเอาเป็นหลักเอาเป็นแบบอย่างตัวอย่างของเราชาวพุทธในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นเราต้องมีหลักแห่งธรรมะเป็นข้อปฏิบัติ 1. มีศรัทธาซึ่งแปลว่าความเชื่อความเชื่อในที่นี้ญาติโยมต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางมีความเชื่ออยู่ในเหตุและในผลจะใช่ว่าเชื่อแบบงมงายถ้าเชื่อแบบงมงายนี้ปาหจิตเอาตกต่ำต้องเชื่อแบบชาวพุทธโดยเหตุและโดยผลโดยใจปัญญานั้นตึกต้องพิจารณาในสิ่งที่เราเชื่อฐานะเป็นชาวพุทธเชื่อกรรมเชื่อการกระทำเชื่อเรามีกรรมเป็นของตัวตนเชื่อพระปัญญาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธจะต้องมีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจิตใจบวันไหวบกแกว่งบวันไหวบกแกว่งถือธรรมะอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นข้อปฏิบัติอย่างสูงสุดชาวพุทธนอกจากมีศรัทธาแล้วต้องมีศีลศีลนั้นแปลว่าศีล5ศีล8อุโบสถศีล
ราจะต้องมีศีลเป็นหลักจะพุทธเมื่อทำอย่างนั้นตั้งอยู่ในความสุจริตธรรมประกอบสัมมาชีพโดยถือศีลตามการตามเวลาเขามีศีลนั้นมีไว้

ประชาสัมพันธ์หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอคณะสงฆ์ตำบลสุเทพหน่วยอบรมประชาชนตำบลสุเทพมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดศรีวิชัยร่วมกับเทศบาลเมืองสุเทพสืบสารพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดศรีวิชัยมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.พระสงฆ์ประธานฝ่ายคารวาสเดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธีประธานฝ่ายคารวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเยาวชนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพนำไหว้พระทำนองสรพัญญะและสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณประธานฝ่ายคารวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 13:30 น.ประธานฝ่ายคารวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพถวายสักการะประธานสงฆ์นายกเทศมนตรีเมืองสุเทพกล่าวเปิดงานประธานฝ่ายคารวาสเปิดกลวยเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพยืนอยู่ฝ่ายพิธีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วสาธารณพิธีกรเชิญรองนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพผู้แทนจุดเทียนส่องธรรมอารัธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์อารัธนาศีลสมาทานศีลอารัธนาธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารสาธารณพิธีกรเชิญประธานฝ่ายคารวาสและผู้มีเกียรติถวายกันพระพุทธกันเทศพระเทพรัตนนายกถวายปัจจัยกองทุนคณะสงฆ์ตำบลสุเทพถวายพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์ถวายปัจจัยกองทุนอปต.สุเทพถวายหลวงพ่อขาวกันตะสีโรถวายปัจจัยกองทุนอปอ.เมืองเชียงใหม่ถวายพระสิทธิวัชิรานุกุลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่มอบปัจจัยสนับสนุนวัดศรีวิชัยมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยถวายพระครูธีระสุตพจน์ดร.ด็อกเตอร์ 15:00 น.ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวอนุโมทนากถาเจริญจิตตภาวนาและแผ่เมตตาจบแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมสืบสารพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดศรีวิชัยมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา 13:00 น.เชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรร

ชีวิตทุกชีวิตไม่ว่ามนุษย์และสัตว์อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมนุษย์เป็นผู้รู้ธรรมชาติเป็นผู้รู้ธรรมะเมื่อเรารู้ระหว่างธรรมะกับธรรมชาติเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาธรรมชาติหรือธรรมะธรรมะเปรียบเสมือนของเย็นของหอมธรรมชาติเปรียบเสมือนของร้อนของเน่าของเหม็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องการสิ่งใดระหว่างของร้อนกับของเย็นเราพิจารณาแล้วมนุษย์จำนวนมากก็ต้องการของเย็นของหอมเป็นปกติของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันต้องการของเน่าของเหม็นธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของสัตว์นั้นมันก็เกิดจากต้องการของเน่าของเหม็นมากกว่าของหอมดังหมามันต้องการของที่มันเน่ามันเหม็นหมาจึงเกิดอาการหมาจึงสำแดงอาการต้อนรับสิ่งของที่เป็นของเน่าของเหม็นเช่นเดียวกับมนุษย์ต้อนรับสิ่งที่เป็นของหอมของเย็นมนุษย์ผู้ใดเกิดมาแล้วเลือกเอาธรรมะมาเป็นสมบัติของจิตมนุษย์ผู้นั้นก็จะมีความสุขนะมนุษย์ผู้ใดเกิดมาแล้วเลือกเอาธรรมชาติก็จะเกิดแต่ความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นดังมนุษย์จำนวนมากอยู่กับธรรมชาติกินกับธรรมชาตินอนกับธรรมชาติตื่นกับธรรมชาติทำงานก็ธรรมชาติจึงเกิดเป็นทุกข์ทุกวันวันไหนมนุษย์ไม่มีความทุกข์มันไม่มีก็เพราะมนุษย์ไม่มีการพัฒนาจิตจิตมนุษย์กับจิตสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามนุษย์ไม่ได้พัฒนาจิตมนุษย์ก็มีแค่รู้เฉยๆดังหมามันก็รู้เฉยๆว่านี่รู้เฉยๆแต่มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นรู้เฉยๆไม่รู้ว่านี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาติดังหมาดมทองคำมันก็ไม่รู้ว่านี่คือทองคำหมามันดมเศษเหล็กมันก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเศษเหล็กแต่มันรู้เฉยๆแต่มันไม่รู้อะไรเป็นอะไรบุคคลที่ไม่ได้ฝึกจิตก็เป็นดังเช่นสัตว์นานาชนิดมันไม่รู้ว่าเป็นทองคำมันไม่รู้ว่าเป็นเศษเหล็กเป็นเหล็กเป็นหินมันก็ไม่รู้แต่พวกเราทั้งหลายเราเกิดมาแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งศึกษาเรียนรู้และพิจารณาเอาธรรมะมาเป็นผู้กำกับกำหนดควบคุมชีวิตของเราชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราก็จะมีความสุขดังคนอยู่ใกล้น้ำมีความสุขดังคนสัมผัสกับกลิ่นดอกไม้มีความสุขนั่นแหละธรรมะเปรียบเสมือนดอกไม้ที่มันส่งกลิ่นหอมธรรมะเปรียบเสมือนน้ำที่เราดื่มดื่มแล้วมีความสุขดื่มแล้วกระหายหิวได้ธรรมะเป็นเรื่องของจิตธรรมะเป็นภาษาของจิตคนชาติใดๆบนโลกใบนี้เมื่อนั่งสมาธิแล้วสัมผัสกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือวิทยาศาสตร์ร่างกายของเราคือห้องวิทยาศาสตร์
นะร่างกายของเราคือเปรียบเสมือนห้องวิทยาศาสตร์จิตของเราเหมือนโคนทำแลบห้องวิทยาศาสตร์อารมณ์ของเราเปรียบเสมือนเชื้อโรคจุลินทรีย์แบคทีเรียที่เราเอาไปวิเคราะห์ในห้องแลบวิทยาศาสตร์นั่นแหละนี่แหละพวกเราพิจารณาแบบนี้เรียกว่าเห็นเราเห็นธรรมะเราจะรู้ธรรมะเราเข้าถึงธรรมะธรรมะจะทำให้กายกับใจเราสงบธรรมะทำให้กายกับใจเรานั่นนิ่งจะเรียกว่าเราต้องมาฝึกจิตให้รู้เรื่องธรรมะให้มากที่สุดทุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกจิตเมื่อมาได้ฝึกจิตตาก็มีตาของเราก็มีหน้าที่แค่รับรู้แต่รับรู้เรื่องอะไรตามันไม่รู้เห็นไหมสุขมันก็เกิดอาการทุกข์มันก็เกิดอาการคือตาที่เราสัมผัสหูสัมผัสกับเสียงเห็นไหมหูกำหน้าที่รับรู้เฉยๆรับรู้เฉยๆแต่มันก็ไม่รู้อีกเกิดอาการสำแดงอาการอีกพอใจไม่พอใจสุขกับทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละหูของเราไม่เคยฝึกมันหน้าที่ของหูก็คือรับรู้แต่ว่ารู้อะไรมันไม่รู้รับรู้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันรู้เป็นอะไรอย่างไรมันไม่รู้นี่แหละพวกเราทั้งหลายต้องมาฝึกฝนอบรมจิตของเราให้เป็นจิตผู้รู้เหมือนแม่เลี้ยงลูกนั่นแหละจิตผู้รู้เป็นดังเช่นแม่เลี้ยงลูกแม่จะต้องรู้ว่าอาหารแต่ละชนิดจะให้ลูกได้กินให้ลูกได้กินนั้นกินหากินแล้วหายทุกข์ได้หายทุกข์ได้หายหิวได้กินแล้วเติบใหญ่ได้กินแล้วแข็งแรงสมบูรณ์กินแล้วไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อลูกนั่นแหละจิตผู้รู้เป็นดั่งแม่เลี้ยงลูกทารกแรกเกิดนั่นแหละคือจิตของแม่จะจิตของธรรมะหรือสติจะเป็นแบบนั้นจิตผู้รู้เป็นดั่งแม่ทารกเลี้ยงทารกแรกเกิดจะจับทารกก็จะรู้อีกว่าจะจับตรงไหนจะรู้เลยว่าจะจับตรงไหนจะวางทารกนอนแบบไหนแม่จะคอยนั่งดูนอนนอนนั่งดูนอนดูพิจารณาดูลูกทารกแรกเกิดทารกแรกเกิดเปรียบเสมือนจิตเปรียบเสมือนจิตแม่เปรียบเสมือนสติสติคือธรรมะจิตคือธรรมชาติแต่พวกเราให้เข้าใจว่าธรรมชาตินั้นมันเป็นของต่ำธรรมะเป็นของสูงธรรมชาติเป็นของดำธรรมะเป็นของขาวให้เราเข้าใจอย่างนี้ธรรมชาติเป็นของแข็งธรรมะเป็นของอ่อนให้เราเข้าใจธรรมะคือน้ำแต่พวกเราทั้งหลายแต่ธรรมะเปรียบเสมือนน้ำธรรมชาติเปรียบเสมือนก้อนหินก้อนดินก้อนทรายนั่นแหละเราพิจารณาดูมาเอาไว้เอาก้อนหินก้อนดินก้อนทรายอยู่ได้เฉพาะบางที่แต่ธรรมะนั้นเป็นน้ำอยู่ได้ทุกสถานที่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อคนทุกชนชั้นไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนมีศาสนาไม่มีศาสนาทุกคนล้วนมีธรรมะทางสิ้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของคนทุกๆคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ดังคนทุกคนเกิดมาก่อนรักชีวิตตนเองคนทุกคนเกิดมาก็ไม่ให้ใครมาเบียดเบียนชีวิตตนเองศีล5ข้อที่1ทุกคนเป็นเช่นนี้เสมอเหมือนกันหมดมนุษย์เกิดมาแล้วจำเป็นต้องแสวงหาปัจจัย4หรือมากกว่าปัจจัย4มาดำรงชีพมนุษย์ทุกคนก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของตนทรัพย์สมบัติของตนมาด้วยยากด้วยความยากลำบากมนุษย์จึงหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนเพราะฉะนั้นนี่แหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คือศีลข้อที่2ไม่ยินยอมให้ใครมาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของตนเองนี่แหละคือลักษณะเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นความจริงของคนทุกคนมันไม่ได้เป็นความจริงมันไม่ได้เป็นความจริงของเรื่องของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วพ่อแม่มีลูกพ่อแม่ก็หวงลูกนี่คือธรรมชาติของมนุษย์พ
พ่อทุกคนห่วงลูกแม่ทุกคนห่วงลูกไม่ยอมให้ใครมาเบียดเบียนทำลายชีวิตลูกของตนนี่แหละคือธรรมะเป็นความจริงของชีวิตศีลข้อที่สามมนุษย์ทุกคนเป็นเช่นนี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนเป็นเช่นนี้เนี่ยพวกเราพิจารณาดูเนี่ยธรรมะคือมันเป็นความจริงของชีวิตหรือธรรมะมันเป็นบัญคำบัญญัติให้กับชีวิตเราแต่พวกเราต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้เราถึงจะเห็นธรรมเราถึงจะรู้ธรรมถ้าเราไม่มองธรรมะเป็นของสากลเราก็จะหลงธรรมอีกโดยเฉพาะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นความจริงของโลกไม่ได้เป็นความจริงของโลกเป็นความจริงของมนุษย์โลกทุกคนแต่พวกเราก็ต้องพิจารณาแต่ว่าความจริงของโลกมันต้องเป็นของสากลความจริงของมนุษย์โลกก็เป็นของสากลดังมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วมีความอยากเสมอเหมือนกันหมดไม่ว่ามนุษย์ผู้ใดเกิดมามีความอยากมีความต้องการเกิดมาแล้วก็กินข้าวเสมอเหมือนกันหมดกินและกินอาหารชนานาชนิดให้มันหายหิวดังมนุษย์ทุกคนเกิดมาทารกแรกเกิดก็ดูดนมแม่กินนมแม่เสมอเหมือนกันหมดพอเติบใหญ่มนุษย์เด็กๆทั้งหลายก็กินขนมเสมอเหมือนกันหมดไม่มีชาติไหนที่เด็กไม่กินขนมมันไม่มีนี่คือความจริงแต่พวกเราทั้งหลายเราต้องรู้เรื่องความจริงขั้นพื้นฐานความจริงที่เป็นสากลคือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละมันเป็นความจริงที่เป็นสากลให้เราเข้าใจว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วต้องฝึกจิตอบรมจิตถ้าเราฝึกจิตอบรมจิตจิตของเราเรียกว่าเป็นจิตผู้รู้มันก็รู้ว่าไฟเป็นของร้อนมันรู้แล้วมันจะไม่จับดังคนจำนวนมากรู้ว่าไฟเป็นของร้อนรู้ว่าเหล็กนี่มันร้อนเหล็กที่เผาไฟมันร้อนมันจะไม่จับเหล็กเห็นไหมมันจะไม่จับไฟนี่คือการฝึกแต่คนที่ไม่ได้ฝึกมันก็ไม่รู้มันไม่รู้ว่านี่คือของร้อนดังคนบ้าเขามันก็ไปจับก้อนไฟมาไปจับเศษเหล็กที่มันร้อนมันไม่รู้แต่พวกเราต้องพิจารณาแต่ชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือสติธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือสติให้ละสติก็คือไปประกอบไปด้วยสัมปชัญญะจึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทุกคนรู้สึกตัวแล้วก็ได้ทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายนั่นแหละคือธรรมะจะจัดระบบชีวิตของเราพ่อแม่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่รู้สึกตัวว่ามีลูกทารกแรกเกิดจะต้องเลี้ยงลูกทารกแรกเกิดให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ตามความเป็นจริงของชีวิตที่เรามีอยู่ตามฐานะที่เรามีอยู่นี่แหละแม่ที่มีสติสัมปชัญญะก็รู้จักหน้าที่ยังมีแม่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเป็นแม่ที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวก็ไม่

พวกเราทั้งหลายสัตว์วัวควายเนี่ยแม่มันยังเลี้ยงลูกแต่มนุษย์มีแม่แม่มีลูกแต่ไม่เลี้ยงลูกก็เพราะแม่ขาดสติสัมปชัญญะไม่สามารถทำหน้าที่การเป็นแม่ของลูกได้แต่พวกเราทั้งหลายแต่ควายนะมันมีสัญชาตญาณมันเลี้ยงลูกมันได้อย่างดีมันก็ห่วงลูกได้อย่างดีแต่แม่ที่ขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยเลี้ยงลูกว่าไม่ได้นะไหมไม่รู้จักว่าลูกไม่สามารถเลี้ยงลูกเอาลูกไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆดังที่ปรากฏนั่นแหละคือแม่ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแม่ที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่สามารถทำหน้าที่ได้พ่อขาดผู้ชายนี่ก็มีจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ชายนี่แหละขาดสติสัมปชัญญะมากกว่าผู้หญิงคำว่าพ่อเนี่ยผู้ชายนี่ขาดสติสัมปชัญญะมากไม่รับผิดชอบในการเลี้ยงลูกนะพวกเราทั้งหลายเพราะเขาขาดสติสัมปชัญญะสร้างภาระให้กับคำว่าผู้เป็นแม่ผู้เป็นภรรยานี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะกับบุคคลที่มีสติกับบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะกับคนไม่มีสติสัมปชัญญะย่อมแตกต่างกันบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเป็นบุคคลที่รู้สึกตัวดังลูกมีสติสัมปชัญญะลูกก็จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองว่าจะต้องทำหน้าที่การเป็นแม่ที่ดีการเป็นลูกที่ดีของแม่ต้องรู้จำลูกที่มีสติสัมปชัญญะก็จะเลี้ยงแม่ดูแลแม่ให้ความอินดูสงสารแม่แม่ก็คือเราก็คือแม่ถ้าเราไม่มีแม่ไม่มีเราถ้าเราไม่มีเราไม่มีแม่นี่แหละคือคนที่มีสติสัมปชัญญะจะมองทุกอย่างทะลุทะลวงแล้วว่าแม่นี่คือเจ้าของชีวิตของเราในนี้เราอย่าคิดอย่างนี้แม่คือธรรมะลูกคือธรรมชาติแม่น้ำป่าไม้ภูเขาก็ต้องอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยอากาศเช่นเดียวกับแม่ลูกครอบครัวทุกคนจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้คือธรรมะมันจะบอกสอนให้เราแต่พวกเราต้องหลายเข้าใจเรื่องธรรมะลูกที่มีสติสัมปชัญญะลูกคนนั้นจะรู้จักหน้าที่ของตนเองดูแลภรรยาตนเองดูแลลูกของตนเองและดูแลพ่อแม่ของตนเองเป็นอย่างดีนะดูแลพ่อแม่ตนเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเวลานี้สังคมเวลานี้วัฒนธรรมเวลานี้ลูกไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่แต่พวกเราทั้งหลายพิจารณาดูแม่ยุคใหม่พ่อยุคใหม่ต้องพิจารณาและพ่อแม่ยุคใหม่ต้องสร้างวัฒนธรรมสร้างประเพณีให้กับลูกตนเองในเวลาเราแก่เฒ่ามาแล้วลูกจะได้ดูแลเราถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ของเราวันที่เราแก่เฒ่าชราลูกมันก็ไม่ดูแลเราเพราะเราไม่สร้างประเพณีวัฒนธรรมให้กับลูกพอลูกพอยุคพ่อแม่ยุคปัจจุบันอนาคตก็คือสงเคราะห์คนชราหมดไปอยู่กับสถานที่สงเคราะห์คนชราหมดเรียกว่าอนาคตข้างหน้าไม่มีใครตายในบ้านเกิดในบ้านที่ตัวเองอยู่ไม่มีแล้วจะตายที่บ้านที่เราอยู่ซื้อบ้านหลังเป็น10ล้านไม่มีโอกาสได้ตายในบ้านสร้างบ้านหลังเป็นล้านล้านก็ไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์จะตายในบ้านแม้จะตายที่หมอโรงพยาบาลพ่ออะไรก็เพราะลูกไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่เพราะลูกที่ขาดสติก็จะไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่พ่อแม่ยุคใหม่จำเป็นต้องมาสนใจเรื่องธรรมะธรรมะเป็นความจริงของชีวิตดังคำว่าสติพ่อแม่ยุคปัจจุบันมีสติก็เลี้ยงลูกอย่างดีเห็นไหมเลี้ยงลูกอย่างดีแต่ถ้าเราไม่ปลูกฝังธรรมะให้กับลูกลูกไม่มีธรรมะลูกก็จะไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดูแลพ่อแม่อีกนี่มันจะเป็นวิบากกรรมของลูกอีก
เพราะฉะนั้นพวกเรา

0: ธรรมะก็หมายถึงสติสัมปชัญญะทุกคนมีสติสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ของตนเองสมบูรณ์แบบตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมีสติสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่การเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีเป็นรัฐมนตรีที่ดีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีเป็นรัฐมนตรีที่ดีนี่แหละคือเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงที่ดีเรามีสติสัมปชัญญะเราจะทำงานและปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์แบบบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าทำงานที่ตรงต่อเวลาทำหน้าที่ในเวลานั้นสมบูรณ์แบบไม่เอาเปรียบเจ้านายไม่เอาเปรียบบริษัทไม่เอาเปรียบประเทศนะเราจะไม่เอาเปรียบประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการที่ขาดสติก็เบียดเบียนทรัพย์เบียดเบียนเวลาของประเทศเบียดเบียนเวลาของชาติข้าราชการคนไหนขาดสติสัมปชัญญะเอาเวลาข้าราชการไปทำอาชีพส่วนตัวนี่เอาเวลาข้าราชการไปทำหน้าที่ส่วนตัวนี่แหละคือคนที่ขาดสติสัมปชัญญะเรียกว่าเป็นคนขี้ขโมยเรียกว่าเป็นขี้ขโมยคนเข้าใจว่าขโมยก็คือวัตถุสิ่งของแต่คนที่ขโมยเวลานี่น่ากลัวที่สุดในพวกเราทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายนี่ต้องมีสติสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ในเวลาที่เรา8โมงถึงเที่ยงนี่สมบูรณ์แบบจากบ่ายโมงถึง5โมงสมบูรณ์แบบนี่แหละคือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไหนก็ดีขาดสติสัมปชัญญะก็เอาเปรียบบริษัทนั้นเอาเวลาบริษัทนั้นไปแสวงหาผลประโยชน์จากสถานที่ต่างๆบริษัทต่างๆอีกนี่มันจึงเกิดปัญหาขึ้นกับในประเทศชาติบ้านเมืองของเราในพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่เบียดเบียนเวลานี่สำคัญที่สุดถือว่าขโมยนั่นแหละขโมยเวลาเนี่ยกลัวที่สุดในพวกเราทั้งหลายขโมยทรัพย์สมบัติไม่มีก็มีคนรู้แต่ขโมยเวลาไปทำงานที่อื่นไม่มีใครรู้ในพวกเราแต่เราต้องรู้เลยว่าเราขโมยเวลาวันหนึ่งเราขโมยเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะดำรงตนเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สมบูรณ์แบบนี่แหละคือธรรมะจะบอกให้เราทำหน้าที่ถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะไม่มีทางที่เราจะทำหน้าที่ใน8โมงถึงเที่ยงได้สมบูรณ์แบบถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเราไม่ทำหน้าที่ได้อย่างดีไม่ทำไม่ได้อย่างดีเลยทำดีบ้างไม่ดีบ้างทำหน้าที่หยาบทำหน้าที่ไม่ละเอียดขาดสติสัมปชัญญะจะเป็นเช่นนั้นฝากให้เราได้พิจารณาทุกคนทั้งหลายเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ทำหน้าที่เป็นพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ก็คือสำรวมกายวาจาใจลักษณะของพระสงฆ์เอกลักษณ์ของพระสงฆ์เอกลักษณ์ของนักพจน์นักบวชก็คือสงบเรียบร้อยนั่นคือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมลักษณะของพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่สงบแต่พวกเราทั้งหลายลักษณะของพระสงฆ์จะไม่อิจฉาริษยาบุคคลใดบุคคลหนึ่งลักษณะของพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายจะไม่คิดร้ายต่อบุคคลอื่นไม่คิดร้ายต่อบุคคลอื่นๆบุคคลอื่นจะทำร้ายเราก็ช่างมันเพราะเราจะรู้จักตนเองเรารู้จักตนเองนี่สำคัญที่สุดเรามีสติสัมปชัญญะเราจะต้องรู้จักตนเองดำรงตนการเป็นสภาพภิกษุสงฆ์การดำรงตนเป็นแม่ชีการดำรงตนเป็นพ่อเป็นแม่การดำรงตนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นการดำรงตนเป็นลูกจ้างนายจ้างเนี่ยนี่คือสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะรู้โดยอัตโนมัติในพวกเราทั้งหลาย มันจะสอนเราให้รู้ตัวธรรมชาติโดยอัตโนมัติไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาสอนให้เรามีสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแต่พวกเราทั้งหลายคำว่าช่องโหว่ไม่เกิดเรามีสติสัมปชัญญะจะเกิดคำว่าละเอียดปานีตสุขุมรอบครอบเนี่ยแล้วคือคำนี้มันจะเกิดแต่ถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะละเอียดปานีตสุขุมรอบครอบคำนี้ไม่มีไม่เกิดมันจะเกิดปัญหาขึ้นกับประเทศชาติทุกวันนี้เช่นหัวสวก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะขาดสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ที่บกพร่องทำหน้าที่ได้ไม่ดีจึงเกิดปัญหาและสงสัยจนถึงทุกวันนี้ในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาแต่สติสัมปชัญญะเนี่ยเราต้องพิจารณาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้ว
1: ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับประชาสัมพันธ์หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอคณะสงฆ์ตำบลสุเทพหน่วยอบรมประชาชนตำบลสุเทพมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดศรีวิชัยร่วมกับเทศบาลเมืองสุเทพสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดศรีวิชัยมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น. 13:00 น. พระสงฆ์ประธานฝ่ายคารวาสเดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธีประธานฝ่ายคารวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเยาวชนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพนำไหว้พระทํานองสรพัญญะและสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณประธานฝ่ายคารวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 13:30 นประธานฝ่ายคารวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพถวายสักการะประธานสงฆ์นายกเทศมนตรีเมืองสุเทพกล่าวเปิดงานประธานฝ่ายคารวาสเปิดกลวยเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพยืนอยู่ฝ่ายพิธีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วสาธารณพิธีกรเชิญรองนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพผู้แทนจุดเทียนส่องธรรมอาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์อาราธนาศีลสมาทานศีลอาราธนาธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพ

0: ็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
6: มั่นในความดี
7: เชื่อมั่น

0: ประโยชน์และถูกกาละเทศะชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่า
0: การงานใดๆที่ย่อหย่อนย่อมไม่มีผลมากรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตนก็ควรรีบลงมือทำ

0: งคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัย

0: ้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้น

ตีเตทักขินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิธัมปิ

0: สุขง่ายๆใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
1: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
2: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
1: อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการโดยย่อได้แก
0: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่หนึ่งคือทุกข์หรือทนได้ยาก
3: ขันห้าเป็นทุกข์ทนได้ยากขันห้าไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั่นคือ

0: รู้ความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาความจริงอันประเสริฐข้อที่สี่คืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มากพุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ทานนั้นผลิตผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
4: เพราะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดปัญญานะอีกอันนึงคือนำธรรมะที่ฟังมาแล้วนั่นน่ะพิจารณาในเหตุการณ์จริงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นชีวิตจริงอะไรเกิดขึ้นก็เอาธรรมะมาพิจารณาปัญญาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะพวกเราอย่า อย่าอยู่ไปเรื่อยๆเฉยๆนะทุกวันนี้เราฟังอะไรถามจริงๆอะ7วันวันอาทิตย์มาฟังธรรมสักชั่วโมงนึงนอกนั้นนะคะฟังโฆษณาโอ้ฟังโฆษณา6วันฟังเพลงที่มันผิดศีลผิดธรรมอีก6วันเนี่ยนะ
5: ฟังข่าว
4: ฟังข่าวซ้ำๆเดิมอะสังเกตไหมคะข่าวนี้ซ้ำเดิมไหมคะ หน้าฝนข่าวอะไรน้ำท่วม
5: น้ำท่วม
4: หน้าร้อนข่าวอะไร
5: ไฟไหม้
4: ไฟไหม
5: ้หน้าหนาว
4: หน้าหนาว
5: คนตายเพราะหนาว
4: คนหนาวตายก็ฟังข่าวซ้ำนั่นนะฮะมันเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเนาะเอาละครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับลุงมอยหนาวตายเขาก็ฟังอีกอะพอปีหน้าเป็นใครปีหน้าก็ฟังอีกพอหน้าหนาวก็เหมือนเดิมตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ลุงมอยลุงมอยมันตายไปแล้วก็เป็นลุงมีนะเอาละครับที่เชียงรายก่อนลุงมีก่อนหนาวตายนะครับพร้อมกับลูกหน่อยนะครับนั่งพิงไฟรับไปครับแล้วก็ฟังซ้ำอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมแล้วมันเกิดปัญญาอะไรขึ้นไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้น7วันนี้เราน่าจะฟังธรรมมากกว่านี้ใช่ไหมคะเราควรจะฟังธรรมมากกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มี MP3 มีอะไรอะไรเนี่ยแต่บุญไม่ถึงไม่ได้ฟังนะท่านบุญไม่ถึงไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้มีพระโทรศัพท์มาจากจังหวัดมหาสารคามเป็นพระภิกษุนะวัดอะไรจำไม่ได้ละวัดหินหนองหินหรืออะไรเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าพระด็อกเตอร์มหาจัญญานะซึ่งเป็นพระนักเทศระดับประเทศเนาะพระด็อกเตอร์มหาจัญญาเนี่ยเดินทางไปจังหวัดสารคามแล้วก็ไปแสดงธรรมแล้วก็เอาซีดีของภิกขุณีเนี่ยไปมอบให้กับพระภิกษุรูปเนี่ยบอกว่าอันนี้ภิกษุณีนะก็เล่าเรื่องภิกษุณีให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยท่านก็รับมาแล้วท่านก็โยนไว้1ปีผ่านไป1ปีฮะแล้วบอกเมื่อวันซืนหรือเมื่อวันเนี่ยก็ไปลื้อของแล้วไปเจอเข้าโอ้ภิกษุณีลองฟังดูหน่อยมาแล้วท่านก็เสียบเข้าไปใน MP3 เนี่ยแล้วก็เปิดฟังพอฟังเสร็จท่านโอ้โหเด็ดดีรู้นี่ก็เลยโทรมาฮะโทรมาขอซีดีอื่นๆขออะไรเนี่ยขอให้ช่วยส่งไปให้หน่อยแล้วอยากจะนิมนต์ขอให้ไปเทศอบรมให้กับเด็กให้อะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมต่อให้เอาไปยื่นใส่มือเนี่ยแต่มันยังไม่ถึงเวลาจะได้ฟังมันก็1ปีผ่านไปแล้วมีอีกคนนึงฮะเป็นเภสัชกรมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมายก่ายกองมาหาอาจารย์ไม่พบแต่ลูกศิษย์ก็แจกซีดีให้ไปเขาก็เก็บไปเขาก็โยนไว้บนชั้นเนี่ยฮะปังไว้เนี่ย1ปีผ่านไปเหมือนกันไปกวาดไปเช็ดไปอะไรนู้นมันหล่นลงมาแล้วก็โอ้ก็เลยมาฟังพอฟังเสร็จเขาก็ได้ข้อคิดแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บจากการฟังธรรมเนี่ยเขาเป็นโรคอาจารย์จำชื่อไม่ได้มันเป็นภาษาอังกฤษนะก็แสดงว่าถ้าเราไปให้ใครนะอย่าคิดนะว่าเขาจะได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงยากที่จะได้ฟัง
5: พระสัทธรรมแท้
4: เอานะปัญญาในเรื่องกฎแห่งกรรมจะเป็นแสงสว่างส่องใจให้เราหายมืดมนได้ไหมคะช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
4: ้ปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจ4จะช่วยส่องสว่างให้ใจที่มืดมัวเนี่ยสว่างขึ้นได้ไหมคะ
5: ได
4: ้ได้ปัญญาที่รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยพร้อมกันและมันก็อาศัยซึ่งกันและกันมันทำให้เรารู้จักปลงรู้จักปล่อยรู้จักวางลงไปได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
4: อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นปัญญาเนี่ยสว่างกว่าแสงสว่างอื่นใดในโลกนะคะเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหมอเนี่ยยังไม่จบนะฮะว่าคุณหมอคนเนี้ยเขาลืมที่จะเอาแสงสว่างคือเรื่องของศีลมาส่องใจไม่ได้เอาเรื่องสมาธิมาส่องใจไม่ได้เรื่องปัญญามาส่องใจนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าเมียเนาะเมื่อฆ่าไปแล้วเนี่ยอุตส่าห์ทุกอย่างแนบเนียนเช็ดเลือดเช็ดอะไรไม่มีหลักฐานเลยฮะลบหมดเนี่ยแต่ผลปรากฏว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยก็ทำให้ตำรวจเนี่ยจับได้อยู่แล้วก็ลือหลักฐานพยานอย่างไม่น่าเชื่อประเภทชิ้นเนื้ออยู่ในถังส้วมอย่างเงี้ยเออมันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยนะมันเกินไปนะมันแต่มันก็ไหลออกมานะฮะตัวกฎแห่งกรรมเขาทำงานเพราะฉะนั้นขอให้เรามั่นใจแล้วว่าขอให้ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ได้ชีวิตของข้าพเจ้าต้องปลอดภัยแน่นอน มื่อข้าพเจ้ารักษาศีลอยู่อย่างนี้นะแต่อะไรจะเกิดอีกต้องเป็นเรื่องของกรรมเก่าในอดีตชาติที่เราทำไว้นะนี่ถ้าทุกคนจะมาเถียงอยู่คำเดียวว่าดิฉันไม่เคยทำนะคะชาตินี้ไม่เคยทำก็ชาตินี้ไม่เคยทำมันชาติก่อนมันทำอะแล้วถ้าพวกเราบอกว่าแล้วจะให้ดิฉันเชื่อเลยคะว่าชาติก่อนดิฉันทำไว้เนี่ยก็ต้องว่าไงคะแล้วคุณเป็นลูกศิษย์ใครล่ะถ้าคุณเป็นลูกศิษย์ลัทธิศาสนาอื่นคุณก็ต้องไปถามศาสดาของคุณจริงไหมแต่ถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราต้องไปถามพุทธเจ้าจริงไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องกรรมเก่าให้ผลกับร่างกายนี่มีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยนะถ้าเราไปถามปั๊บพระพุทธเจ้าก็จะตอบว่ามีเราตถาคตชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นลูกชาวประมงเขาทุบหัวปลากันตุบๆเราไปยืนหัวเราะแค่หัวเราะเนี่ยนะชาตินี้เราตถาคตเลยปวดศีรษะเนี่ยฮะเขาทุบกันแล้วเราแค่ไปหัวเราะเรายังปวดศีรษะและไอ้พวกเรานี่ตุบตับตุบตับมาแล้วมันจะขนาดไหนใช่ไหมนึกออกไหมอาจารย์นี่หวาดเสียวมากเลยชีวิตอาจารย์ทุกวันเนี่ยนะแบบเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยนะฮะเคยฆ่าปลาเคยฆ่าอะไรเคยมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวมากแล้วก็คืนนี้อาจารย์จะสอนธรรมะเรื่องสมบัติวิบัติอาจารย์นัดไว้ใช่ไหมแต่นัดเป็นคืนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้นะคืนนี้จะพูดเรื่องสมบัติวิบัตินะสมบัติวิบัตินี้เป็นเรื่องของเทคนิคที่เราจะหลบหลีกหนีผลของกรรมชั่วแล้วมารับผลของกรรมดีเต็มเต็มเต็มสตรีมเลยเนี่ยมันเป็นเทคนิคอยู่ในพระไตรปิฎกนะคืนนี้จะให้เอามาอ่านให้ฟังแต่ตอนนี้พูดเรื่องปัญญาให้จบก่อนนัตถิปัญญาสมาอาภานะคะคุณหมอคนเนี้ยเขาไม่ได้เอาศีลมาส่องใจเลยมืดพอมืดเวลาข้อส่งข้อสอบมาให้สอบเลยสอบผิดสอบตกนะเขาส่งข้อสอบมาว่าเมื่อโกรธเมียควรทำอย่างไรก็ฆ่าเมียสองไม่ใช่อย่าเพิ่งฆ่ากันแล้วกันก็ด่าเมียขอตบเมียขอด่าเมียตีเมีย
6: ตีเมีย
4: แทงเมียกันแล้วกันตัวข้ององูฆ่าเมียใช่ไหมข้อกอถ้าโกรธเมียก็ให้เดินหนีไปก่อนดีกว่านะข้อกอยเอาข้อดีๆไปก่อนข้อกอถ้าโกรธเมียให้เดินหนีไปก่อนหายโกรธแล้วค่อยมาคุยกันข้อขอถ้าโกรธเมียด่าเมียเลยข้อคอถ้าโกรธเมียไม่ต้องด่าละเสียเวลาด่าตบเลยเห็นไหมเอาข้อง
6: ออย่าม
4: ีหย่ากับเมียไปเลยนะ
6: หย่าไปเลย
4: หย่าไปเลยหรืออีกข้อนึงข้ามไปซะเลยอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราเนี่ยเจอปัญหาชีวิตเนี่ยข้อโกรธเมียขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่มีข้อสอบมาเป็นข้อกอข้อขอข้องอแต่มันขึ้นมาในสมองเลยพอโกรธฟึบมันฟึบมาเลยว่าจะด่าหรือจะฆ่าหรือจะตบหรือจะตีทีนี้ถ้าคุณหมอคนนี้เนี่ยเขามีศีลส่องใจเนี่ยเขาก็จะส่องได้ว่าเออสว่างพอที่จะทำข้อสอบให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปติดคุกและไม่ต้องโดนคำสั่งประหารชีวิตแต่ผลปรากฏว่าศีลไม่มาเลยไม่ได้นึกเรื่องศีลปัญญาไม่มาเลยเพราะไม่ได้นึกเรื่องปัญญารู้แต่ว่าถ้าโกรธอย่างนี้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วมันต้องฆ่ากันละอย่างเงี้ยแล้วก็วางแผนฆ่าซะหลายวันนะก็เลยโทษหนักเพราะมีการฆ่าที่วางแผนอย่างแยบยลนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยนี่ขอเล่าให้ฟังนะผู้ชายคนนึงเอาเด็กมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆนะฮะเพราะเด็กคนนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณครูก็เอาเด็กมาเลี้ยงเป็นเด็กผู้หญิงแต่พอเด็กโตขึ้นมาเป็นอายตนะไหมคะ
6: เป็น
4: เนี่ยเป็นอายตนะไหมคะเห็นบ่อยๆหลงรักเด็กหลงรักเด็กที่ตัวเองเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวติ๊ดๆเนี่ยทีนี้พอหลงรักก็เริ่มหึงหวงแต่ก็ไม่แสดงออกมากส่วนเด็กคนนี้ก็ไปชอบเด็กผู้ชายอีกคนนึงนะชอบไปด้วยกันเล่นกันอะไรเงี้ยครูก็โกรธเด็กผู้ชายเนี่ยวันหนึ่งเด็กผู้ชายขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านครูก็เรียกเข้ามามานี่เข้ามานี่หน่อยเด็กก็ถือว่าครูเรียกเนาะครูเรียกก็เลยเข้าไปก็คุยกันแบบประชิดตัวเลยจับมือกันเลยบอกว่าอย่ามายุ่งกับเด็กคนนี้ ได้ไหมเพราะนี่คือเด็กของครูเด็กคนนั้นก็ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเข้ามาเล่นกับผมเองผมก็เถียงเลยเถียงเขาก็ชกแล้วเขาก็ฆ่าเลยฮะเขาฆ่าเด็กผู้ชายคนนี้เลยฆ่าเสร็จเขาก็ใส่กระสอบปิดนะมัดแบบแนบเนียนมากนะฮะแล้วเขาก็เอาใส่รถปิกอัพไปเลยเขาก็ขับออกบ้านไปไกลมากแล้วก็ไปขุดหลุมลึกตั้งเกือบ2เมตรอะแล้วก็ฝังเด็กคนนี้แล้วกลบกลบกลบกลบกลบกลบกลบนะแล้วก็เอากิ่งไม้เอาอะไรไปวางทับให้ดูไม่ออกเนี่ยนะเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านทีนี้พ่อแม่ของเด็กก็ถามเอ๊ะไอเด็กคนนี้มันทำไมไม่กลับมากินข้าวเนาะก็ถามกันไปถามกันมาครูคนนี้ก็ออกมาด้วยแบบวันนั้นเขาก็ขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านผมนะแล้วเขาก็ทำเป็นเอาจักรยานไปทิ้งไว้ในป่าเนี่ยเอาไหมทิ้งในอีกป่าหนึ่งเขาก็จักรยานไปทิ้งอีกป่าจักรยานไปอยู่ป่าโน้นแต่ก็ไม่มีอะไรผมก็เห็นครับยังคุยกันอยู่ว่าถามไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วมันไม่กลับอีกแล้วครับเนี่ยอะไรเงี้ยคือดูแนบเนียนมากเลยอ่ะนะฮะไปแจ้งความหรือยังอะไรเงี้ยนะดูแนบเนียนหมดที่สุดแปลกมากเลยเชื่อไหมเขามืดแปดด้านไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหนแต่ผมปรากฏคืนหนึ่งพี่สาวฝันฮะพี่สาวฝันว่าเด็กที่ถูกฝังเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยมาหาพี่สาวแล้วบอกว่าพี่ครูเนี่ยฆ่าผมแล้วเอาผมไปฝังตรงนั้นบอกเลยนะไปถึงชายป่าตรงนั้นจะเจอต้นนั้นแล้วเลยไปตรงนั้นอีกหน่อยนึงจะมีกิ่งไม้วางสุมอยู่เนี่ยพี่สาวตื่นมาก็ตกใจแม่หนูฝันถึงน้องอย่างเงี้ยแม่ก็ไปหาตำรวจเลยตำรวจก็ไปเลยนึกออกไหมก็เอาจอบเอาเสียมเอาคนงานไปเลยขับรถไปตามที่บอกนะไปถึงชายป่าตรงนั้นก็เจอต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถัดไปตรงนั้นแล้วก็มีกิ่งไม้สูงๆเนี่ยเขาก็ไปเขี่ยออกมันเป็นรอยดินถมจริงๆเขาก็ขุดไปหนึ่งเมตรก็เยอะเนาะไม่เจออะไรเอ๊ไม่น่าเอาคุณตาเพราะมันยังเป็นรอยขุดอยู่มันยังเป็นดินที่ขุดได้เขาก็ขุดสองเมตรนะไม่ใช่ตื้นๆนะสองเมตรอ่ะก็เจอกระสอบเจอเด็กคนนั้นฝังอยู่ก็เอาขึ้นมาเป็นไงคุณครูเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะท่านจำไว้เถอะว่าอย่าทำชั่วเลยจริงๆอย่าทำเลยถ้ามันคิดชั่วเมื่อไหร่ให้อ่านให้ออกนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาวัดเราจึงต้องมาเรียนเรื่องอะไรคะอะไรคือชั่วอะไรคือดีเอาแยกออกมาเลยอะไรคือชั่วคะเจตนาฆ่าสัตว์นี่ชั่วกายกรรมชั่วเอาต่อไป
6: เจตนา
4: ถือเอาสิ่งของไปหยิบเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเนี่ยถือว่าชั่วเอาต่อไป
6: เจตนาประพฤติผิดในกาม
4: ชั่ว
6: เจตนาพูดโกหกชั่วเจตนาดื่มสุราสิ่งเสพติดชั่ว
4: เดี๋ยวเอาวจีกรรมสีเจตนาพูดโกหกคือชั่วเจตนาพูดส่อเสียด
6: ชั่วเจตนาพูดหยาบคาย
4: คือชั่ว
6: เจตนาพูดเพ้อเจ้อ
4: คือชั่วเจตนาจะโลภเพ่งเล็งเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคือ
6: ชั่ว
4: เจตนาปองร้ายเขียดแค้นปองร้ายโกรธมันชั่วและเห็นผิดทำนองครองธรรมไม่ยอมเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้มีโลกหน้ามีไม่เชื่ออันนี้ชั่วนะสิบอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถแปลว่าการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วที่เป็นหนทางชีวิตเลยนะกรรมบถเนี่ยกรรมเป็นหนทางชีวิตเหมือนหมอคนนี้ฮะหมอคนนี้แต่ก่อนเนี่ยเขามีเจตนาอะไรรู้ไหมเจตนาเรียนอยู่ในมหาลัยก็ทำถนนให้เดินออกจากบ้านก็ไปออกจากหอพักก็ไปเรียนที่มหาลัยกลับไปซื้อของที่ตลาดชีวิตเขาอยู่ในถนนแถวนี้ฮะเจตนาไปซื้อของก็ไปช้อปปิ้งตรงนี้เจตนาไปเที่ยวทะเลก็ได้ไปเที่ยวทะเลแต่วันหนึ่งมีเจตนาฆ่าคนเท่านั้นนะฮะเอาละเจ้าหน้าที่ต่อนะฮะมัดเหล็กนะฮะมัดเหล็กทำแผงกั้นเทถนนแล้วฮะเริ่มเทถนนไปไหนไปคุกเทไปเรื่อยๆฮะขณะที่สู้คดีกันอยู่เนี่ยมันก็เทไปพอเสร็จเรียบร้อยต่อถนนตรงไปที่แดนประหารเลยนี่คือกรรมบถจำไว้ยิ่งใหญ่มากเหมือนคุณครูคนนั้นเนี่ยเป็นไงหลงรักเด็ก พราะอายตนะหลงรักเด็กเนี่ยก็คิดฆ่าเด็กผู้ชายคนนี้พอคิดฆ่าเท่านั้นนะฮะเป็นไงฮะปูถนนแล้วฮะถนนปูไปเลยตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อไปละเข้าคุกไว้เลยปูไว้เรียบร้อยพอเขาเจอศพเขาก็มาเชิญคุณครูเข้าคุกเลยจากชีวิตที่เคยอยู่หอพักอยู่บ้านพักแล้วก็ไปโรงเรียนอยู่บ้านพักแล้วก็ไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนก็ไปซื้อของกินที่ร้านนี้แล้วก็ไปเที่ยวบ้านโน้นแล้วก็ไปร้องเพลงที่นั่นไม่มีสิทธิ์ไปที่อื่นเพราะคุณมีเจตนาฆ่าเท่านั้นนะมันเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วยังมีกรงข้างๆเนี่ยเดินไปที่อื่นไม่ได้นะเดินตอกตอกตอกตอกตอกไปเข้าคุกอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าทำชั่วอย่าคิดชั่วนะคะเลยเวลาแล้วหรือยังเนี่ยเลยเวลาแล้วยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ให้ฟังเลยเวลามีน้อยเนาะเมื่อกี้เราเริ่มเทศกี่โมงไม่ได้ดูเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเนาะตอนนี้สามโมงครึ่งก็หมดเวลาวันนี้ก็จะฝากเรื่องปัญญาให้พวกเรานะว่าอย่าประมาทปัญญานะที่สอนไปครั้งก่อนที่สอนว่าไงคะปัญญาเนี่ยอะไรล้างให้ปัญญาบริสุทธิ์คะ
6: ศ
4: ีลเป็นตัวล้างนะศีลเป็นตัวล้างเพราะนั้นเรามีปัญญาได้เราต้องเป็นคนมี
6: ศ
4: ีลก่อนนะมีศีลก่อนมีศีลก่อนแล้วปัญญาเราก็จะบริสุทธิ์และอะไรจะมาล้างศีลให้บริสุทธิ์
6: ปัญญา
4: ก็ปัญญาอีกอะนะเอาแล้วเราจะไปเอาปัญญาที่ไหนต้องไป
6: ฟัง
4: ฟังธรรมนะต้องเอาธรรมะนะเอาธรรมะมาใส่ใจนะฮะต่อไปเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ปัญญาอยู่ในใครเนี่ยตอบ
6: อยู่ผู้มีศีล
4: เพราะนั้นคนที่มีศีลมาก
6: มีปัญญามาก
4: ปัญญามากเอ๊แล้วคนศีลมากนี่วัดตรงไหนอาจารย์วัดตรงที่เขามี311ข้อไม่ใช่นะฮะต้องวัดตรงที่เขามีศีลบริสุทธิ์ด้วยคือเธอถือศีลอะไร311ข้อแต่ศีลสกปรกศีลเปื้อนลักลอบแอบนั่นแอบนี่บาลีบาเลี่ยงอย่างเงี้ยนะถือว่าศีลไม่บริสุทธิ์คนคนนี้ไม่มีปัญญานะถ้าเป็นคนมีปัญญาจริงเนี่ยต้องมีศีลบริสุทธิ์เพราะนั้นอยากจะไปหาปัญญาต้องไปหาในคนที
6: ่
4: มีศีลบริสุทธิ์และอยากจะดูศีลบริสุทธิ์ต้องไปดูในคนที่
6: มี
4: ป
6: ั
4: ญญาพอเขาไม่มีปัญญานะถึงถือศีลก็ถือศีลแบบโง่ๆเซ่อๆมีไหมบางคนถือศีลแล้วเข้าสวนปรุงมีไหมคะมีนะฮะถือศีลมากเลยเคร่งเดินย่องแย่งย่องแย่งแบบเธอเป็นอะไรอ่ะกลัวจะเหยียบซัดเล็กซัดน้อยกลัวขนาดเลยพิสิทธิ์ญาติพี่น้องก็จับไปโรงพยาบาลสวนปรุงเพราะมันรักษาศีลยังไงของมันดูมันพิกลพิการดูมันตลกมากเลยยายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนรักษาศีลแล้วนะฮะดูเหมือนรักษาศีลแต่ความไม่มีปัญญาเลยทำให้คนรังเกียจมีไหมคะเธอทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวล้างกระทะอีกรอบหนึ่งโอ้ฉันเห็นเธอล้างกระทะไปเนี่ยห้ารอบแล้วนะล้างอีกแล้วเหรอฉันกินเจเนี่ยมันต้องเกี้ยงต้องสะอาดโอ้แล้วเธอกินกี่วันวันหนึ่งโอ้กินเจวันเดียวพรุ่งนี้ก็จะซัดเนื้อสัตว์อยู่แล้วเนี่ยล้างอยู่นั่นแหละแล้วก็บ่นอยู่นั่นแหละฉันบอกกี่คนว่ากระทะอันเนี้ยห้ามเอาไปทอดหมูทอดอะไรฉันเอาไว้ผัดผักของฉันอย่างเดียวล้างอีกละแม่หนูขอโทษหนูขอโทษหนูไม่รู้จริงๆแม่หนูเอาไปทอดหมูเนี่ยหนูขอโทษทีนี้จำไว้เลยนะจำไว้เลยนะจำไว้เนี่ยทุกวันอาทิตย์ฉันกินเจนะอย่ามาให้ฉันต้องมาเสียเวลาล้างเนี่ยบ่นนั่นบ่นนี่ถือศีลแบบนี้ถือศีลแบบไม่มีปัญญาก็น่าเบื่อเข้าใจไหมแล้วคนก็ไม่นับถือคนก็ดูมันถือศีลประเทศไหนของมันอะถือศีลแล้วยุ่งยากยุ่งยับอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราอยากจะไปหาความมีศีลเนี่ยเราต้องไปหาในคนที่มี
6: ปัญญา
4: แต่ถ้ามันไม่มีปัญญานะน่าเบื่อต่อให้รักษาศีลอะไรก็น่าเบื่อเป็นคนไม่น่าคบไม่น่าอยู่ด้วยเพราะเป็นคนไม่มีปัญญาเข้าใจไหมเปิดปากพูดก็น่าเบื่อท่าทางก็น่าเบื่ออยู่ใกล้ๆก็น่าเบื่ออย่างเงี้ยแต่คนมีปัญญานี่อยู่ใกล้ๆแล้วแฮปปี้เข้าใจไหมคือคิดอะไรก็เป็นปัญญาพูดอะไรก็เป็นปัญญาทำอะไรก็เป็นปัญญาใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะมีปัญญาเพราะนั้นอยากหาศีลตัวจริงต้องไปหาในคนที่มี
6: ปัญญา
4: ส่วนไอ้พวกซื้อบื้อเนี่ยมันไม่ค่อยมีศีลมีปัญญาเท่าไหร่หรอกนะถึงถือศีลเคร่งก็อย่างนั้นแหละนะมีแต่คนที่ไม่ค่อยรู้จักดีเท่าไหร่นับถือพอเขารู้จักเขาก็เบื่อเพราะมันเป็นคนไม่มีปัญญาเข้าใจไหมเอาละตกลงใครเป็นเจ้าของอะไรปัญญาเป็นของใคร
6: ปัญญา
4: ปัญญาเป็นของคนมีศีลและศีล
6: เป็นของ
4: คนเป็นของคนมีปัญญาเนี่ยจำไว้เลยนะเพราะนั้นพวกเราได้เป็นเจ้าของได้ยังล่ะนะมีแต่มาบอกอาจารย์อาจารย์ข้าเจ้าใครมีปัญญาแล้วเธอรักษาศีลบริสุทธิ์ก็อู้ยอาจารย์ไปแข่งอย่าไปล่ำเปลือยเอาอีกอะแล้วมันจะไปได้อย่างไรในเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งไว้อะอย่าลืมนะคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งไว้เลยว่าเมื่อเราตถาคตดับขันปรินิพพานไปแล้วเผาไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเหลือแล้วเป็นพระบรมศาสดาแทนคือคำสั่งกับคำสอนคำสั่งคือพระวินัยคือศีลคำสอนคือพระธรรมนะพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อท่านสั่งอะไรลงมาเนี่ยเราต้องเชื่อแล้วก็ทำตามแต่ถ้าเราบอกว่าต้องเชื่อหมดเลยเหรออาจารย์ไม่เชื่อได้ไหมโอ้ก็เธอเป็นลูกศิษย์ใครล่ะถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็คือเราต้องเชื่อฟังพุทธเจ้าจริงไหม แล้วมันจริงหรือไม่จริงล่ะ
6: จริง
4: คำสอนพุทธเจ้าเป็นความจริงนะฮะอ้าวต่อไปนี้เราอยากเป็นเจ้าของอะไรอยากเป็นเจ้าของปัญญาคุณก็ต้องมีศีลเพราะปัญญาเป็นของ
6: ผู้มีศีล
4: และถ้าเธออยากเป็นคนมีศีลเธอก็ต้อง
6: มีปัญญา
4: เพราะศีลเป็นของ
6: ผู้มีปัญญา
4: และศีลกับปัญญาเนี่ยถือว่าเป็น
6: ยอดในโลก
4: เหมือนบุคคล
6: ล้าง
4: มือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้านะคะอาจารย์จะย้ำสอนพวกนี้นะแล้วให้พวกเราเนี่ยสบายอกสบายใจว่าเราเป็นชาวบ้านสมาธิเราอาจจะไม่เก่งจริงไหมเนาะไม่มีเวลาทำสมาธิจุกปุกนานๆกับเขาเนี่ยนะไม่เป็นไร แต่เรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเราฟังธรรมเราเอาปัญญาให้เกิดดำเนินชีวิตด้วยความดับทุกข์ให้กับตัวเองดับทุกข์ให้กับคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่พองไซเบิกบานนะคะเนาะวันนี้ได้แค่นี้ที่จริงเตรียมเรื่องมาจะอ่านให้ฟังนะแต่ว่าหมดเวลาเสร็จแล้วใครอยากฟังต่ออ่ะใครอยากฟังต่ออีก10นาทีถ้าไม่ถึงครึ่งก็ไม่อ่านนะ เอาใหม่ยกมือใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เอามือลงก่อนเอามือลงก่อนใครอยากฟังต่อเรื่องนี้อีก10นาทียกมือขึ้นเอาได้เกินครึ่งนะ เรื่องนี้สั้นๆนะอาจจะไม่ถึง10นาทีตั้งใจฟังนะเรื่องนี้ชื่อเรื่องอัสสชิและปุณัพพสุกะ2คนนี้เป็นพระเอกนะเป็นพระภิกษุที่ประพฤติตัวไม่ดีนะชื่อพระภิกษุอัสสชิและปุณัพพสุกะ2คนนี้เป็นใครรู้ไหมเป็นลูกศิษย์ของพระโมกขลานะพระสารีบุตรโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเป็นลูกศิษย์เชียวนะแต่ว่ามั่วสุมกันกับภิกษุหลายร้อยนะฮะไปนั่นน่ะคือไปประจบชาวบ้านบ้างปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรทำอะไรประดับประดากุฏิทำเลอะเทอะฮะเรื่องราวก็เล่าลือกันไปจนถึงเข้าหูพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกมาเรียกใครเรียกพระสารีบุตรเรียกพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะมาว่านี่ได้ยินว่าลูกศิษย์ของเธอเนี่ยไปทำไม่ดีไว้เยอะเลยนะเธอจงไปสอนนะเธอจงไปสอนนะไปสอนพวกภิกษุนั่นแหละนะ

0: ่งสอนย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ที่มิใช่บัณฑิตนะแต่เป็นที่รักที่ชอบใจของบัณฑิตทั้งหลายดังนี้แล้วพอพูดอย่างนี้จบนะฮะท่านก็พูดประโยคนี้ตั้งใจฟังพระพุทธพจน์ให้ดีผู้ใดพึงว่ากล่าวผู้ใดพึงสั่งสอนผู้ใดห้ามคนเนี่ยจากทำของคนชั่วเนี่ยผู้นั้นแลย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษของผู้สงบทั้งหลายแต่ไม่เป็นที่รักของพวกสัตบุรุษคือของคนที่ไม่สงบนะคะพอสอนอย่างนี้เสร็จเกิดอะไรขึ้นท่านพระสารีบุตรก็เดินทางไปหาภิกษุกลุ่มนะฮะเยอะๆนะ 5-600 เนี่ยนะก็เรียกมาแล้วก็สั่งสอนผลปรากฏกลุ่มหนึ่งตั้งใจฟังประพฤติตามบรรลุธรรมไปเลยนะอีกกลุ่มหนึ่งดื้อดึงดื้อด้านถูกลงโทษทำปัพพาชนียกรรมอีกกลุ่มหนึ่งฟังเสร็จสึกไปเลยนี่คือคนสามภิกษุสามกลุ่มเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและใครเป็นผู้ไปสอนเนี่ยพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรบิ๊กไหมคะบิ๊กมากนะฮะขนาดบิ๊กเนี่ยไปสอนยังสึกกลุ่มหนึ่งถูกลงโทษกลุ่มหนึ่งและบรรลุธรรมกลุ่มหนึ่งเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสอนอะไรใครเราอย่าคิดว่าทั้งหมดฟังแล้วเขาจะยกหัวไม่มือให้เราเข้าใจไหมคนฟังเรา100คนยกหัวไม่มือให้เรา3คนนึกออกไหมเออยังแขวน3คนอีก20คนทำหน้าตุมตูมทำหน้าตุมตูมแล้วบอกอืมก็เตดดีเหมือนกันนะมออะมออะนี่ก็จบไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะ50 60เนี่ยนะแล้วก็เดินออกไปก็เป็นธรรมดาไหมคะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคะผู้ใดที่ชอบว่ากล่าวชอบสั่งสอนแล้วก็ห้ามจากกรรมชั่วเนี่ยคอยสั่งคอยสอนคอยห้ามอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยคนแบบนี้เป็นที่รักของ
1: สัตว์
0: บุรุษของคนสงบคนดีคนสงบเขาจะชอบมากเลยแต่คนสัตว์บุรุษเกลียดเลยสึกเลยสอนดีนักบ่นดีนักว่าดีนักเอ้ยนึกว่าจะง้อเหรอนึกว่าจะง้อเหรอเรื่องบวชอะสึกก็ได้สึกไปเลยอย่างเงี้ยขนาดพระสารีบุตรนะแล้วนันทยานีพิคุณีไปพูดมันจะออกเป็นเลขอะไรนึกออกไหมเนาะเราฟังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเราได้ข้อคิดไหมคะ
1: ได้ข้อคิด
0: หนึ่งได้ข้อคิดสองเราเอาไปบดยาฮะทำยาอะไรคะยาทำใจคือมันทำให้เราทำใจได้ใช่ไหมว่าโอ้ขนาดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปสอนเขายังสิกเลยแล้วเขาสอนมันอย่างมันจะไปสิกเขาสอนร้อยคนสิกไปหา98อยู่กับเขาเหตุสองตนแฮมสองตนนี่บรรลุธรรมเหตุตนแฮมตนนึงหน้าตุ้มๆอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของสติปัญญาของคนฟังอ่ะจริงไหมเนี่ยที่ฟังทั้งหมดเนี่ยรู้เรื่องหมดไหมคะไอ้เสื้อแดงกางเกงเหลืองไม่รู้เรื่องเด็ดขาดเลยนะวิ่งกระเด็นกระด้อนไปนะกระโดดไปกระโดดมาไม่รู้เรื่องหรอกก็เป็นเรื่องของเขาในกล้องรู้เรื่องหมดไหมเนี่ยฮะไม่รู้เอาท่องพุทธภาษิตนี่เลยค่ะว่าตามอาจารย์ผู้ใดพึงว่ากล่าว
1: ผู้ใดพึงว่ากล่าว
0: พึงสอนและพึงห้ามจาก
1: และพึงห้ามจาก
0: ความชั่วผู้นั้นแลย่อมเป็นที่รัก
1: ของสัตบุรุษ
0: ผู้สงบทั้งหลาย
1: แต่ไม่เป็นที่รัก
0: ของพวกอสัตบุรุษ
1: ผู้ไม่สงบทั้งหลาย
0: จำไว้เด้อเพราะนั้นพวกเราเนี่ยได้ยาแล้วนะตอนนี้เอาไปบดยาทำใจนะไปกินยาทำใจสนุกมากเลยเพราะนั้นเรามีลูก5คนเนี่ยฮะเรามีลูก5คนเนี่ยเราสอนว่ากล่าวอย่านะลูกอันนี้มันชั่วนะลูกอันนี้มันผิดศีลนะลูกลูกจะทำอย่างนี้นะลูกลูกต้องทำอย่างนี้นะลูกสอนไปลูกเรา5คนเนี่ย2คนได้ดิบได้ดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญหน้าที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปเลย2คนเนี่ยนะแต่อีก2คนนี่ก็สื่อบื้อได้พ่องบ่ได้หลายผิดศีลผ่องบ่ผิดศีลผ่องผิดศีลผ่องบ่ผิดศีลผ่องเจือผ่องบ่เจือผ่อง

0: แต่อีกคนเนี่ยพอฟังเสร็จอีแม่นึกว่าอีแม่แน่คนเดียวกันเนี่ยเก็บของใส่กระเป๋าออกบ้านไปเลยเราก็โทรตามนะฮะลูกมันรับโทรศัพท์อีแม่ยังลูกปิกมาก่อนมาอู้กันดีๆอีแม่ไม่ต้องปักนักผมมีแข้งสองแข้งผมยืนได้บนแข้งของตัวเก่าผมมาชอบแม่ปักนักแม่เข้าใจก่อนแม่อยู่ของแม่ไปปักนักของแม่ไปปึ้งไปเราก็ต้องมาบทยาอะไรคะ
1: ทำ
0: ยาทำใจบ่าวคือเราได้ทำหน้าที่ของเราหรือยังเราได้ทำหน้าที่ของเราคือว่ากล่าว
1: ว่ากล่าว
0: อะไรอีกสอนแล้วก็ห้ามจากกรรมชั่วเราได้ทำแล้วเมื่อเราทำแล้วเอาละสอนลูกไปสิบคนมันดึงออกมาแน่ๆเลยผลสามอย่างเนี่ยขนาดพระสารีบุตรสอนมันยังมีผลแบบนี้เลยเข้าใจไหมพระสูตรนี่ดีไหมคะเนี่ย
1: ดีมาก
0: ดีมากเลยได้ยาทำใจไปขนาดหนึ่งนะฮะเนี่ย อย่าไปคิดนะฮะว่าเราสอนเสร็จลูกเราจะต้องเชื่อเราหมดเข้าใจเราหมดทำตามเราหมดสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามเจตนาแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของพ่อแม่คือต้องควบคุมอายตนะอย่าให้ลูกนอนเดียวอย่าให้ลูกมีอินเทอร์เน็ตคนเดียวอยู่ในห้องตายแน่ๆเลยมันจะดูรูปโป้มันจะดูอะไรมันจะโอ๊ยตายหาเลยอย่างเงี้ยตายหาเนี่ยต้องใช้คำว่าตายหาจริงๆนะอย่าให้มันอยู่คนเดียวมันดูอะไรเราดูด้วยอย่างน้อยมันต้องมีหิริโอตตัปปะเข้าใจไหมฮะไม่งั้นเด็กจะเกิดเป็นน่ากลัวนะน่ากลัวอาจารย์ต้องมานั่งแก้ปัญหาเด็กเหล่านี้เข้าใจไหมเด็กเหล่านี้มันไปดูอะไรบ้าๆบอๆมันสะสมมาในจิตในใจจะเป็นผีบ้าผีบอแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์อาจารย์ต้องมาแก้ปัญหาแล้วมันก็มาด่าอาจารย์อีกด่าในใจนะโคลนโคลนของมันเนี่ยมันถูกฝึกมาไม่ดีฮะอาจารย์โชคดีตอนเป็นเด็กเนี่ยจะอ่านหนังสือนิยายพี่ชายก็ไม่ให้อ่านพี่ชายเป็นหนุ่มแล้วเขาอ่านหนังสือนิยายเล่มหนาเนี่ยเราเห็นปั๊บพี่ชายเผลอแล้วตบแทบตบแทบเข้าไปแล้วไปคว้ามาพอดีเขาก็หันมาเจอพอดีเอ้ยสะดุ้งเลยเป็นละอ่อนมาได้รีบเอาไปวางแล้วก็มีบันทึกเข้าไปในสมองเป็นละอ่อนมาได้เป็นละอ่อนมาได้เป็นละอ่อนมาได้ถูกบันทึกอะฮะเพราะนั้นพอดีเห็นนะก็อยากมากเลยอยากจะไปมาอ่านแต่ว่าคำสั่งพี่ชายเนี่ยเป็นละอ่อนไม่อ่านอืมเราก็เป็นละอ่อนมาได้เป็นละอ่อนมาได้เนี่ยมันก็เลยรอดไปฮะวุฒิที่จริงที่ได้ดีนี่ไม่ใช่ได้ดีเพราะตัวเองเก่งนะได้ดีเพราะพี่ชายดีพี่ชายดีแล้วก็รู้กิเลสเราหมดนะฮะอาจารย์เนี่ยกิเลสไม่ธรรมดานะหนังสือหนังหาขี้เกียจอ่านใช่ไหมเอาเก็บไว้ชั้นล่างหมดเลยแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนพอพี่ชายบอกว่าไปเอาหนังสือมาอ่านมีลูกบุญบอกเอาบอกไปเอามาแล้วก็บอกกลัวผีก็รอดไปวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งเขาบอกทำไมไม่เอาหนังสือมาอ่านมันมีลูกบุญลืมออกมาบอกลงไปเอากูผีเนี่ยแล้วก็อ้างอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งพี่ชายโกรธสุดขีดนะกูผีก็ไปเอามาเดี๋ยวนี้ป้าเถอะเอาพี่ชายไปโอ้โหเดินลงไปกูเห็นได้กว่าจริงๆแต่ปัญญามันก็เกิดฮะปัญญาไม่ได้มีไว้ต้มไว้แกงนะปัญญามีไว้แก้ปัญหาเดินลงไปก็ร้องเพลงสมัยนั้นเพลงผู้ใหญ่ดีฮิตมากเลยฮะแล้วก็เดินพ่อซ้อซ้อมาน่ะลอยสีผู้ใหญ่ดีตีก็ร้องเพลงดังลั่นนะที่ร้องเพลงไล่ผีฮะร้องผีคิดว่าผีไม่ได้ยินเสียงพอสอ2504มันคงจะวิ่งหนีไปเนี่ยวิ่งลงกระไดไปถึงก็คว้ากระเป๋าได้กูวิ่งขึ้นมาตอนนี้เข็ดนะฮะวันต่อไปเอากระเป๋าขึ้นมาแล้วเพราะกลัวจะต้องลงไปเอาเนี่ยคือมันต้องเจอพี่อย่างนี้ไงมันตอแหลกิเลสเนี่ยนะมันหลบแล็ดหลบแล็ดเราต้องทันมันเด็กๆเนี่ยนะฮะต้องให้เด็กอ่านหนังสือให้เด็กทำการบ้านให้เด็กช่วยพ่อแม่ทำงานทุกวันเนี่ยเลี้ยงลูกเป็นคุณนายคุณหนูนึกออกไหมพ่อแม่ทำกับข้าวงกลูกมันอยู่ในห้องนั่นน่ะปิดประตูนิดเลยลูกทำอะไรลูกการบ้านลูกทำอะไรลูกรีพอร์ตรีพอร์ตอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวหายไปละไปนอนบ้านเพื่อน 2-3 วันไปไหนมาลูกทำรีพอร์ตโหแล้วทำรีพอร์ตอย่างขี้ปุ๋มใหญ่ขึ้นถึงวันเนี่ยท้องโป่งเลยไปทำรีพอร์ตประเทศไหนเนี่ยเอาละหมดเวลาเอาวันนี้ได้ฟังพุทธพจน์อันนี้ดีไหมคะดีมากเลยเนาะแม้แต่สมัยพุทธกาลก็มีคนแบบนี้ไหมคะ
1: มี
0: เออแต่พุทธเจ้าสั่งให้เราว่าเราควรจะอยู่นิ่งๆไม่สอนใครหรือเราควรสอน
1: เราควรสอน
0: ควรว่ากล่าวเขาไหม
1: ควรว่ากล่าว
0: ควรห้ามเขาจากความชั่วไหม
1: ควร
0: เพราะถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเป็นที่รักของคนดีแต่คนชั่วไม่ชอบเราหรอกช่างมันคนชั่วไม่รักเราช่างหัวมันคนชั่วไม่คบเราช่างหัวมันแต่ให้คนดีรักเราก็พอ ดีไหมคะต่อไปนี้หันไปดูซ้ายขวาด้วยนะฮะว่าใครรักเรามั่งเนี่ยนะฮะหันไปดูนะเฮ้ยขี้เล่าฮักเฮาอีวะนักการพนันรักเรานี่เราแย่เลยนะฮะแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีคนชั่วถึงได้รักเราแต่ถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยคนชั่วจะไม่อยากเจอหน้าเราเลยเอาจริงไหมพวกเธอลองไปเชิญขี้เล่ามาวัดดิมันมาไหมเนี่ยมันไม่อยากเห็นหน้าขี้เล่าเนี่ยเอาละขออนุโมทนาสาธุการนะขอให้ผลบุญกุศลนะที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาฟังธรรมแล้วก็ขออาราธนาอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และกุศลบารมีที่พวกเราเคยบำเพ็ญร่วมกันมาจงได้คุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนามีความเกษมสำราญกายใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแล้วจงอย่าเห็นแก่ตัวจงอย่าลืมบุญคุณของพระพุทธเจ้าจงช่วยกันประกาศพระศาสนาด้วยวิถีทางต่างด้วยความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของชนเป็นนั้นมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชว